ใจไปถึงรักยังติดตรึงอยู่กับเธอทุกลมหายใจรักยังติดตรึง

0: จที
1: ่คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับหนึ่งทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: มันไม่สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มให้ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสสไมล์โดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052 005 343 094 196

ักทายคุณผู้ฟังด้วยกันละกันต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกับดีเจวินนะครับที่ BP Radio ทักทายกันตอนบ่ายโมง50นาทีกับดีเจทันดีเจวินที่ BP Radio นะครับวันนี้เราเจอกันตรงกับบ่ายของวันจันทร์ที่12เดือนตุลาคมนะครับ2563คุณผู้ฟังครับจะกลับมา63เพื่อผลิตเหลือบดูนาฬิกาเป็น13นาฬิกา2613เฉยเลยนะฮะ2669เลยครับวันนี้อากาศร้อนแรงมากสำหรับบ่ายนี้ครับ

ลงมาเซฮายกันวันนี้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับวันนี้แน่นอนฮะอยู่ด้วยกันกับ True Detect ด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันฮะเสียงปกติไหมพี่เฟิร์สเช็คเสียงโอเคปกติดีเจปกติไหมพอดีปรับเสียงอะไรมาใหม่นิดนึงนะครับเสียงมีเสียงแตกไหมมีเสียงแตกเสียงพุ่งเสียงเกินไหมฮะบอกกล่าวกันได้จะได้ปรับให้ลงตัวเนาะไม่ให้เสียงมันดูแปลกๆเกินไปนะอาบายนี้มาทักทายกันนะฮะกับวันสบายๆนะครับแหมวันนี้จะเจอกันก่อนที่เราจะทักทายกันช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์จะดีกันก่อนกันละกันที่ให้การดูแลกันในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect นะครับมีเลือกกันหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นเลยหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะฮะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi นะครับสนใจรุ่นไหนแพ็กเกจไหนโปรโมชั่นไหนไปออกได้ที่ศูนย์บริการ True และ Detect ใกล้บ้านคุณเลยนะครับอย่าลืมใครอยู่เชียงใหม่อย่าลืมแวะไปยำปูม้า7ยอดด้วยกันละกันนะครับไปนัวไปแซ่บกันได้ช่วงนี้มีเมนูใหม่ล่าสุดนะครับยำซามอนกุ้งสดนะพร้อมกับน้ำปลาร้านัวผสมวาซาบิโอ้โหเขาบอกว่านัวแซ่บลงตัวที่นี่นะฮะยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ได้เลยนะครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1 บาทด้วยอาหารอร่อยมากหมูหมึกกุ้งนะฮะหมูกรอบดีมากไก่กรอบอร่อยที่สุดนะฮะหรือจะเป็นเมนูปลาสดนะใหม่ๆเลยนะฮะแวะไปเติมความอร่อยได้ที่ร้านเจียวทั้ง2สาขาที่เชียงใหม่ครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ในโครงการเชียงใหม่วิสเดชพาร์คครับก็แวะไปใช้บริการได้ฟังมาจากดีเจทานดีเจวินลดไปเลย10%ทั้ง2ร้านเลยทั้งร้านยำปูม้าแล้วก็ร้านเจียวด้วยนะครับฝากแวะไปใช้บริการกันด้วยกันละกันครับอย่าลืมไปจัดฟันกันที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่นะครับอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินนะครับใกล้ๆกับมหาลัยฟาอีสเทิร์นนะตรงข้ามกับนิยมพาณิชย์เชียงใหม่นะครับไปที่นี่นะฮะมีบริการครบครันเลยเรื่องของการทันตกรรมนะฮะแล้วก็ปรับรูปหน้าให้สวยด้วยนะฮะของดีเจนี่เดี๋ยววันอาทิตย์วันเสาร์นี้เขาจะนัดไปใส่เหล็กดัดฟันข้างล่างอีกอันนี้ที่ใส่ตอนนี้คือด้านบนเฉยๆต่อไปคือเหลือด้านล่างเหลือด้านล่างยังไม่ได้ใส่เดี๋ยววันเสาร์จะไปใส่วันเสาร์นี้น่าจะอยู่คุณผู้ฟังแป๊บนึงเนาะสัก2 ชั่วโมงเนาะก่อนที่4 โมงจะแวะไปเติมเหล็กดัดฟันก็เหมือนจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเอาแวะไปใช้บริการแล้วกันที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่นะครับอย่าลืมนะแจ้งบอกว่าฟังมาจากดีเจนะครับทางวิทยุนะครับรับสลดไปเลยนะหรือว่าใครจะขอของแจกของแถมเนี้ยเดี๋ยวแจ้งทางคลินิกว่าฟังมาจากทางวิทยุนะครับเดี๋ยวจะได้เรียกว่ามีสิทธิพิเศษให้นะฮะคลินิกทันตกรรมเดนทิสต์สมัยเชียงใหม่นะครับลองเสิร์ชใน Facebook ก็ได้เดนทิสต์สมัยเชียงใหม่หรือว่าแจ้งผ่านดีเจมาก็ได้เดี๋ยวจะได้ส่งเบอร์โทรหรือว่าส่งข้อมูลเนาะของทางคลินิกไปใช้บริการกันที่นี่เลยนะฮะใครอยู่เชียงใหม่อยู่ลำพูนนะครับอยู่ลำปางภาคเหนือจริงๆเดี๋ยวนี้คลินิกจัดฟันมีเยอะเนาะแต่เราก็ต้องอยากได้ส่วนลดไงต้องมาที่นี่มีส่วนลดให้แล้วมีของแจกของแถมมีโปรโมชั่นแพ็กเกจต่างๆให้ด้วยนะครับฝากใช้บริการด้วยกันละกันครับเดี๋ยวมาทักทายแฟนรายการก่อนมาวันนี้เข้ามากันหลายข้อความพี่นาโต้เจวายส่งมาในไลน์กลุ่มบอกว่าสวัสดียามบ่ายครับวงแหวนรอบ2เชียงใหม่ร้อนมากๆเลยขอเพลงอย่าบอกไม่ใช่สิบอกว่าอย่าน่ารักของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยนะครับส่งบริการที่อู่มานะฮะทำงานไปด้วยปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยนี่มีน้องหมา1 ตัวนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ช่างกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เอาไม่ใช่ช่างสิลูกชายสินะฮะ กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะทักทายด้วยกันแล้วกันนะวงแหวนรอบ2นะฮะที่เชียงใหม่นะครับแดดวันนี้แดดแจ้งแดดสว่างมากคุณฟังเชียงใหม่เมื่อเช้าอากาศเย็นนะเมื่อเช้าเย็นคุณระวังเมื่อเช้าเย็นแต่พอเข้าสู่ช่วงกลางวันปั๊บปะท้อช่วงบ่ายช่วงสายๆว่าอย่างร้อนทีเดียวร้อนระอุเลยอะไรจะระอุขนาดนี้นะครับผู้ฟังนะแล้วก็ทักทายเข้ามาด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้เดี๋ยวขอดูข้อความแป๊บหนึ่งนะที่ผู้ฟังส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับทักทายกับบรรยากาศร้อนๆช่วงนี้นะครับไปดูข้อความที่คุณฟังส่งมาในช่วงเวลานี้เลยนะครับมีเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะฮะบริข้อความเข้ามาพร้อมกันหลายข้อความทีเดียวนะจ๊ะสวัสดีพี่เอฟอาทิตย์ปทุมบอกว่าดีเจครับห้ามลืมเพลงผีบ้าผมเนอะวันนั้นพี่เขาจองเพลงช้ำรักที่ท่าแพของครูแอดเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะพี่ใหม่พี่สุพัฒน์นะครับทักทายนางแสงล่านะฮะสังกำแพงว่าสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงอกหักก็ดีแล้วของไทยธนวุฒิเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พี่หอดด่านช้างนครศรีดีเจครับวันนี้วันเกิดลูกชายโดยเขาอยากจะขอเพลงอวยพรวันเกิดของอริสมันให้หน่อยครับโอ้โหลูกชายหน้าตาดีเหมือนพ่อเนี่ยนะฮะหน้าตาดีเหมือนพ่อนะเนี่ยนะทักทายด้วยกันละกันกี่ขวบแล้วพี่เนี่ยเท
ท่าไหร่นะฮะสวัสดีก้อยลาดพร้าว112นะฮะขอไว้ตั้งแต่วันเสาร์เปิดให้ฟังวันนี้ด้วยยายก้อยส่งข้อความเข้ามานะยายก้อยมันก็ไม่ดูไม่ล่ำเวลานะดีเจวินทำไมไม่มาจัดรายการสักทีนี่ก็บ่าย2กว่าแล้วนะฮะดูยายก็บอกว่าก้อยแหกตาดูเวลาด้วยกี่วันนี้วันไหนอะไรเนี่ยวันก่อนทักมานะฮะพี่อุดีพลังกูลทักทายครับช่วงบ่ายวันนี้นะฮะดีเจขอเพลงหน่อยจิจะนะฮะของบางโตหน่อยนะฮะจิจะของบางโตซิลิฟูด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงเพลงไวเขาเปิดไฮเดอร์เราสักกรรมก่อนนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงคิดถึงเหลือเกินของแมวอินแมวมิเตอร์หนูพี่ดีเจวินโผล่หัวมาและหายไปนานหลายวันนะฮะโผล่ศีรษะมาแล้วนะฮะสวัสดีสาวลูกปัดด้วยนะฮะบอกว่าขอเพลงเจ้าสาวที่กลัวฝนนะค่ะฝนไม่เห็นตกนะลูกปัดนะฝนที่ไหนก่อนพี่บอยพัทลุงนะบอกดีเจครับวันก่อนไปเที่ยวมาโอ้โหส่งบรรยากาศมานะฮะบอกว่าดีเจครับฟอร์ดมาสด้าเลยรายงานตัวครับจากพัทลุงนะฮะวันก่อนไปเที่ยวมาไปเที่ยวนครศรีธรรมราชมานะไปหลายที่เลยนะฮะไปศูนย์เขาศูนย์สุดยอดทะเลหมอกนี่นะไปกับครอบครัวนะฮะวิวงามงามอยู่บนเขาสูงๆนะครับไปนั่งถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับกับครอบครัวนี่นะส่งบรรยากาศมาดูนะครับอยู่บนยอดเขาสวยๆแล้วก็ไปนั่งจิบเครื่องดื่มนะฮะไปนั่งจิบเครื่องดื่มไปชมทะเลหมอกตอนเช้าตอนที่หมอกกำลังมาไปนอนพักในที่พักในโรงแรมข้างบนโฮมสเตย์ข้างบนนะครับชมแสงแรกนะแล้วไปเอากาต้มน้ำนะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นจุดแลนด์มาร์คเลยพี่ที่กาต้มน้ำนี่นะฮะอากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทย the best ozone in Thailand นะฮะนี่นะฮะส่งบรรยากาศเข้ามานะครับลานสกานะครับเนาะลานสกาแล้วก็กลางคืนโตขึ้นมาก็ไปนั่งชิลกันไปนั่งดื่มกันกับทีมงานนะกับเพื่อนๆกันนะฮะนี่บรรยากาศส่งมาใครไปเที่ยวไหนชมบรรยากาศมานะฮะเฮฮาปาร์ตี้กันนะครับมีเต้นบรรยากาศด้วยแหมบรรยากาศมันดีอย่างนี้นะครับไปไหนมาไหนนี่ได้แชร์เนี่ยมันก็สุขสนานดีเหมือนกันเนาะได้แชร์บรรยากาศกันไปนะไปกับเพื่อนๆนะฮะนี่ก็อ่ะส่งบรรยากาศเข้ามาดูท่าจะเมามากนะพี่นะโอ้เต้นกันสนั่นระนาวทีเดียวนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ฟังนะฮะวิวดีวิวงามแบบนี้นะฮะขอเพลงเข้ามาด้วยขอเพลงไม่รักดีของพี่อุก็แล้วกันนะครับได้เลยกับพี่อุนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับสวัสดีพี่ Engineering ด้วยกันแล้วกันทักทายครับขอเพลง My Life กันแล้วกันฮะ My Life is My Life ใช่ไหม Is My Life นะใช่ไหมสวัสดีอาเม่ด้วยอาเม่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อากาศเปลี่ยนแปลงทางภาคเหนือตอนเช้าอากาศเย็นนะครับสวัสดีพี่ทวิตกี้ด้วยกันฮะขอเพลงครับดีเจขอเพลงเพื่อชีวิตเก่าๆสักเพลงได้กับเดี๋ยวหาให้1เพลงเนาะพี่จุ๋มระยองเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่ดีเจควินครับสวัสดีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธสุดฟ้าครึ้มนะฮะคึมฟ้าคึมฝนเหมือนจะมีฝนตกครับวันนี้อ๋อขอเพลงเลยและงานกันละกันของพี่ปูคงสิทธิ์คัมภีร์นะฮะส่งบรรยากาศมาที่นิคมอุตสาหกรรมที่ทำงานอยู่นะครับที่ลงกันน้ำมันท้องฟ้าครึ้มเล็กน้อยภาคตะวันออกก็ฝนจะตกง่ายหน่อยฝนจะตกง่ายหน่อยนะฮะสวัสดีพี่กับปอมแล้วกันนะอปอมวิชาบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงเก็บไว้นานๆมอบให้กับแย่กันละกันครับแล้วก็พี่ระเป๋าว่าดีเจครับยินดีเธอสุขเสมอครับขอเล่าเรื่องประกันสังคมหน่อยฮะเดี๋ยวสักครู่ก็เล่าข่าวเรื่องนี้เนาะนะครับพี่เล็กสายยักษ์สวัสดีครับเสียงปกติดีเนาะชัดเจนดีนะครับพี่จุ้ยสมมุติจากพังงาเสียงเหมือนพระเอกเลยครับดีเจโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าจริงใจแหม่มพระชดาเสียงดีเลยเสียงใสวันนี้ห้ามพูดวันนี้ห้ามพูดผลบอล นะจะพูดนะฮะมีคนแซวมาละเรื่องผลบอล นะฮะลูกบอลกลมๆผมว่าฮะมันก็ต้องมีบ้างนะมีตะเนินมาแล้วตะเนินมาพูดเป็นทันขาดคำเลยดีเจนะครับบอกว่าดีเจครับขอเพลงเป็ดกราบๆสักเพลงได้ไหมฮะแถบคาเล้าคาบ้านกราบๆฮะอย่าลืมเพลงผมนะครับเพลงคาบ้านครับนะหนึ่งเพลงตะเนินมาทันทีเห็นปะพี่พูดปั๊บตะเนินมาทันทีเลยนะฮะ0ต่อ3 3ต่อ0 0ต่อ3นะฮะสำหรับน้องหงนะฮะนะฮะก็ตามนั้นแหละตามสภาพนะฮะกองเชียร์แมนยูกองแช่งเลยว่ะคาราเต้คาซีคาใจแล้วก็คาบ้านครับ0ต่อ3นะฮะลิเวอร์พูลแมนซิตี้นะฮะวันนี้น้องของเราน่าจะหายตัวไปนะครับน่าจะหายตัวไปนะฮะแหมสาวแย้บอกว่าทักทายค่ะขอเพลงอยากให้รู้ว่ารักกันนะมอบไปกับปอมด้วยกันละกันนะฮะได้เลยครับพี่อดุลสามพรานสวัสดีวันจันทร์ครับวันนี้ขอเพลงพี่หนูมิเตอร์นะฮะเพลงช้าๆอะไรก็ได้ในเซลฟี่ไหมดูนะฮะที่ไหนพี่ฮะโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสมาเลยพี่อดุลนะพี่อดุลแหมอันนี้ที่ร้านพี่ใช่ไหมวิพี่ดูหน้าพี่ดูเหมือนฝรั่งเลยอ่ะเป็นลูกครึ่งป่ะเออนะเหมือนลูกครึ่งเลยนะทักทายนะฮะเสียหายนะครับ
มาร์คคุงสวัสดีฮะดีเจครับวันจันทร์รายงานตัวครับสภาพอากาศชลบุรีตอนนี้ฝนกำลังจะตกครับชลบุรีฝนจะตกนะฮะฝากขอเพลงแพ้คาบ้านของหลีทังเห็นไหมใจตรงกับตันเดอร์เลยพี่โอนะฮะมากับเด็กหงแดงทุกคนนะครับปอลอคาบ้านจากผลบอลเมื่อคืนลิเวอร์พูล 0-3 แมนซิตี้นะฮะดีเจแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะตามนั้นเลยนะฮะคืนนี้นะคืนนี้มีขิงแน่แน่น้องรถน่าจะหายตัวไปอีกแล้วขอเพลง Lost Star นะครับชอบเพลงนี้มากตาต้าธีรพัฒน์ขอมาพี่อ้อยสันกำแพงสวัสดีด้วยกันนะครับและพี่โอบอกว่าว่าอะไรอย่าได้เขาโดนนะข้อความมาเพียบเลยนะฮะอนุทินมิเตอร์พี่แสบพี่แสบจันทบุรีสวัสดีครับจันทบุรีเหมือนจะมีฝนตกมานะครับตามเวลาเป๊ะเลยอำเภอขลุ่งจันทบุรีครับขอเพลงรอยยิ้มนักสู้ครับวันนี้โซนภาคตอนออกจะเหมือนจะมีฝนเนาะหลายจังหวัดเลยนะเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ก่อนพี่ต้นคุงวันดีเจครับคาบ้านคาบ้านครับดีเจนะครับทักทายครับวันนี้ขอวันนี้วันเกิดด้วยนะฮะผมขอเพลงพุชนาเสกโลโซหน่อยฮะเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวเองสู้ๆกับอุปสรรคนะฮะในทุกๆวันนะครับแล้วก็ฝากเพลงคาบ้านมาด้วยกันนะฮะแพ้เสมอผีเสมอรอแทบตายสุดท้ายแพ้เละคาบ้านนั่นเรียบร้อยนะฮะนั่นไงยังไม่พูดนะพี่โอ้เข้ามาเองนะเข้ามาในออโต้นะฮะเนี่ยสามล้อตุ๊กๆใจสามติบอะไรแสวงชัยเพลงชื่อเพลงแล้วฮะสวัสดีพี่บอลด้วยกันเลยกันทักทายนะฮะพาลูกสาวไปกินหมูกระทะมาจ้าดีเจโอ้โหแม่สาวน้อยนะครับดูท่ามีความสุขมากมายทักทายพี่เพชรช่วงบ่ายนะฮะดีเจครับวันนี้ขอเพลง Move On นะฮะ Move On นะทักทายเข้ามานะฮะเข้ามากันเพียบเลยก้อยบอกว่าเสียงอะไรอะเสียงเหมือนพระเอกพระเอก AI แหมไอ้ก้อยส่งแมวมา1ตัวนะฮะแซลมอนนะครับพี่ทริกกี้วันดีเจครับลิเวอร์พูลโดนแมนซิตี้ไป3ดอกเลยฮะน้องของร่อนว่ายังไงบ้างครับแมนยูก็เล่นแค่แมนยูก็เล่นแค่นี้มั้งไม่ขยับสกอร์นะเอาแต่เสมออย่างเดียวอ๋อโอเคเขาพี่โอ้เขาเคยมากกว่านี้ไหมอันนี้จะไม่ได้ตามนะฮะแมนยูก็เล่นได้แค่นี้ใช่ไหมฮะไม่ได้ขยับสกอร์มากกว่านี้ที่จะที่ชนะมากกว่านี้เงี้ยใช่ไหมฮะฮาเลนกินเป็ดนะฮะดีเจครับฮาเลนกินเป็ดฮาเลนกินเป็ดครับดีเจไม่ใช่หน้าผมครับนะพี่โอ้บอกว่าดีเจครับตามนั่นแหละฮะคาบ้านครับยอมคาบ้านนะฮะพี่นุกสวัสดีครับดีเจครับวันนี้ขอเพลง Back in Black อะไรอ่ะกรอกยายชาระยองทำไมชื่อเพลงแปลกจังเลยนะแต่แล้วเพลงที่สั่นมามันแต่เพลงไม่รู้จักสักเพลงนะฮะนะครับนาโต้เจวายนะครับว่าไปเที่ยวเหมือนกันครับดีเจนี่ส่งภาพมาดูนี่ไปดอยไหนพี่ไปเที่ยวที่ไหนขอดูก่อนนะโหอะยังอะโหอะไรอะโหจัวแคมปิ้งมันทำไมไม่ตั้งชื่อเหมือนชาวบ้านชาวช่องกันนะโหจัวแคมปิ้งนะฮะนะทักทายเข้ามาเอารถเขาเรียกว่าขับรถเลยนะรถรถวิบากไปเลยรถวิบากไปเลยนะฮะนะเดินทางขึ้นดอยเลยนะใช้รถใหญ่รถเท่ารถแอนดูโร่รถใหญ่นะฮะดูคาติรถต่างๆเนี่ยขึ้นเขาไปเลยไปเที่ยวมานะฮะส่งบริการมานะเมื่อวานได้มีโอกาสไปขับมอเตอร์ไซค์กับแม่บ้านครับอ๋อหลังอินทนนท์เหรอฮะอากาศดีเมื่อวานนี้เหมือนจะมีวันก็ร้อนอยู่นะแต่ว่าบนดอยเย็นบนดอยเย็นมากๆเลยบนดอยนี่อากาศจะเย็นสบายมากๆเลยนะถ้าบนดอยสูงเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าบนอินทนนท์นะครับจะอยู่ที่11องศาเมื่อเช้านะฮะ11องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์นะแต่กลางวันก็คงจะกลับมาร้อนปกติแต่บนยอดเขาสูงๆเนี่ย10องศา11 12 13องศาอากาศเย็นมากๆเลยเนี่ยอันนี้พี่นาโต้เจวัยเขาไปเที่ยวมาหลังดอยอินทนนท์ก็จะมีแคมปิ้งมีโฮมสเตย์ต่างๆมากมายนะครับแชร์มากันละกันนะฮะนี่ครับวันนี้ผียอมผีวันนี้ผียอมผีวันนี้ผียอมผีรอวันเอาคืนฝากบอกแย้ด้วยคิดถึงมากๆวันนี้ผียอมเอาคืนนะครับแม่ยอมก็ยอมอ่ะยอมก็ยอมนะฮะขอเพลงสากลหน่อยครับบายมีมาม่าอีกละเพลงแปลกๆละเห็นกำลังดังชอบหาเพลงแปลกๆที่เราไม่รู้จักบ้านนะเลิกพูดที่แล้วนะครับว่าแชมป์ไร้พ่ายโฟกัสปัจจุบันนะครับฝากคลิปล้อเลียนผีสั้นๆผีให้กับเด็กหงด้วยนะครับเปิดทั้งกลางวันและกลางคืนไปเลยมาร์คคงนี่นะยาวไม่ได้กี่นาทีนะฮะ
เอาไปท่อนหนึ่งก็พอนะเดี๋ยวสักครู่ก่อนก็หาเวลาเปิดเพลงเปิดไม่ทันแล้วเนี่ยนะฮะนะครับเดี๋ยวจะยอมเอาคืนนะครับแหมอ่ะยอมก็ยอมอ่ะยอมก็ยอมนะฮะขอเพลงสากลหน่อยครับบายมีมาม่าอ่ะอีกละเพลงแปลกๆละเห็นกำลังดังชอบหาที่แปลกๆที่เราไม่รู้จักบาร์นะนะเลิกพูดไปแล้วนะครับว่าแชมป์ไร้พ่ายโฟกัสปัจจุบันนะครับฝากคลิปล้อเลียนผีสั้นๆผีให้กับเด็กหงด้วยนะครับเปิด

แมนซิตี้แพ้ได้ครับแต่ไม่แพ้แมนยูครับอ๋อโอเคนะฮะแพ้แมนซิตี้ได้แต่ไม่แพ้แมนยูนะครับเอาว่ากันไปว่ากันไปนะจ๊ะนะฮะ นะข้อความมากันเพียบทีเดียวนะครับวันนี้ทักทายมากันหลายข้อความทีเดียวนะเติมเพลงเข้ามาเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันนี่เหรอนี่เหรอกี่นาทีเนี่ย

นี่เห็นไหมสันนะฮะเพลงแปลกๆมาเปิดตลอดนะเออนะฮะทักทายมากันเพียบทีเดียวนะฮะเออแพ้ได้นะครับแต่ว่าแพ้ได้เออแพ้ของทีมอื่นได้แต่ว่าเราจะไม่แพ้ทีมที่เป็นคู่อรินะฮะเราจะไม่แพ้ทีมที่เป็นคู่อรินะฮะพี่โอกำลังกินข้าวไก่ฮาลาลอยู่นะครับมาฟังเพลงนี้ก่อนก็รายการไทยธนาวุฒินะครับนี่คืออกหักก็ดีแล้วนะครับเนาะมาเริ่มฟังเพลงที่คุณฟังส่งมานะฮะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะครับ

0: ครับเพลงนี้จบไปเพลงจากไทยธนาวุฒินะครับเพลงที่มีชื่อว่าอกหักก็ดีแล้วนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับนี่เรื่องบอลนี่เขายังไม่จบนะนี่มีคนส่งเสียงมาเมื่อกี้เราฟังเพลงที่เขาร้องให้กับลิเวอร์พูลใช่ไหมฮะมีเสียงอยู่ทางบ้านครับขอดีใจครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมในดีร่วมแสดงความยินดีกับทีมลิเวอร์พูลด้วยกันเลยกันเขาฟังเสียงหน่อยสิฮะในขอฟังหน่อยสิว่าเพลงมันเป็นยังไงขอฟังหน่อยสิว่าเพลงเสียงที่ส่งมานี่คือเสียงอะไรยังไงแบบไหนนะครับขอฟังหน่อยมา1 2 3 1 2 3
1: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับ
1: ว
0: ัน
1: นี้ขอมาแถลงการให้กับแชมป์ระดับเกาะอังกฤษทีมเป็ดแดงลิเวอร์พูลหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: พอดีว่าจะมาฝากถึงแฟนบอลเป็ดแดงลิเวอร์พูลนะครับ
0: ครับ
1: ที่เคยโม้ที่เคยพูดแถอะไรไปนะครับที่ผมเคยบอกไปด้วยว่าอย่ายิงพยงเกินถ้าตกลงมาจะโดนเหยียบซ้ำนะครับก็เลยอยากจะมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับเนาะก็แค่แพ้3-0มันเละตุ้มเป๊ะคาบ้านแค่นั้นเองนะครับก็ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็เดี๋ยวผมจะไปบริจาคถุงปิ๊บยังชีพให้นะครับถุงปิ๊บยังชีพให้นะใครอยากได้ติดต่อผมมาเลยนะครับถุงปิ๊บยังชีพแล้วก็แฟนแมนยูทุกคนนะครับใครจะร่วมบริจาคถุงปิ๊บยังชีพก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผม
0: เอาล่ะครับ
1: กับปอลฮานดินกินยาฮานฟ้ากินยุงยุงยุง
0: ขอบคุณมากนะครับที่ฝากเสียงเข้ามานี่เสียงใครเดานี่คือเสียงพี่ต้นคงนะฮะหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุงยุงยุงยุงยุงยุงยุงนะฮะตันเดอร์มันพูดไม่เก่งเนาะเหมือนพี่ต้นเนาะนะฮะแม่พี่เขาแพ้ไม่ใช่แม่เขาไม่ได้แพ้ทีมพี่ก็แพ้อีกทีมหนึ่งไปอีกทีมหนึ่งนะฮะแพ้ทีมอื่นได้แต่ทีมนี้เขาจะไม่ยอมแพ้นะแล้วแพ้แค่นี้นี่แบบชิวๆนะฮะส่งมานะครับมาจาก FC ที่เขาเรียกว่าที่ติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นอะไรดีเป็นคู่กัดกันนะของลิเวอร์พูลตลอดเวนะฮะสวัสดีพี่ตองด้วยรายการทักทายวันจันทร์สีเหลืองแล้วกันนะครับวันจันทร์สีเหลืองครับนะฮะแล้วก็พี่แดงทักทายพี่แดงจากแม่อ่อนด้วยรายการเซฮายเข้ามานะครับเนาะนางแสงล่าว่าขอบคุณมากสำหรับเพลงที่ฝากมานะครับเนาะเอาจริงๆนะในฐานะคนที่ดูลิเวอร์พูลทุกนัดนะฮะนัดนี้เล่นดีกว่าดีที่สุดแล้วขนาดขาดตัวหลักอย่างโซโบกัสโบนะฮะอิซักถ้าไม่พลาดไปโดนเหลืองแดงชนะได้เลยเล่นดีกว่าแมนซิตี้เยอะก่อนที่จะโดนใบแดงนะฮะอันนี้คือข้อความที่ส่งมานะก่อนที่โดนใบแดงแหมอยู่ใต้เท้ายังกล้าพูดเยอะนะต้นคุงพี่โอบอกเอาไว้นะฮะอยู่ใต้เท้ายังมาพูดมากอีกเดี๋ยวตบปากเลยนะฮะตบปากตามอายุนะฮะนะแหมแซวๆอ่ะมาเปิดเพลงกันต่อมาเข้ามากันหลายเพลงเดี๋ยวเจขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับบ่าย2:14 นาทีช่วงนี้นะครับเข้ามากันหลากหลายเพลงแล้วก็อย่าลืมแจ้งบรรยากาศเข้ามาด้วยว่าแต่ละพื้นที่นั้นสภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างที่เชียงใหม่ตรงนี้อากาศแดดแรงมากๆเลยนะฮะแดดแจ่มแดดแรงที่สุดนะฮะร้อนเสลือเกินมาเดี๋ยวขอตั้งเพลงก่อนนะอย่าเพิ่งชนคุยนะเดี๋ยวเพลงจะไม่ได้ฟังกันนะฮะยินดีที่เธอสุขเสมอนะครับนะยังไงพี่โอส่งมาแล้ววันนี้เจครับในตารางนะครับพรีเมียร์ลีกนะครับอันดับที่5เป็นเอเวอร์ตันอันดับ6เป็นเชลซี7นาริจูไนเต็ด8ฮัลซิตี้9ลิเวอร์พูลครับแมนเชสเตอร์อยู่ที่อันดับ13นอตติงแฮม14เอสตันวิลล่า15บอร์นมัธ17นะฮะ

พลงจากวงฟูนะครับชื่อเพลงว่ายินดีที่เธอสุขเสมอนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังโดยการรายการสลับบ่ายวันนี้เลยนะฮะทักทายคุณมิวราพรโดยมิวราพรฟังอยู่เปล่าวราพรนะฮะวราพรสุขสมบุญจิตนะครับแอบฟังอยู่นะฮะ วันก่อนสัญญาณหลุดไปช่วงบ่ายนะฮะทักมาบอกว่าสัญญาณกระตุกนะฮะถ้าใครฟังในแอปหรือฟังทางวิทยุเนี่ยฟังในแอปนะฮะในกล่องดาวเทียมหรือว่าในส่วนของแอปเนี่ยถ้าสมมติว่าสัญญาณขาดไปมันจะวนอยู่ที่เดิมวนอยู่ที่เดิมนะครับวนอยู่นั่นแหละนะฮะจนกว่าสัญญาณจะมาใช่ไหมลงมาทักทายกันนะครับบ่ายสองโมงกับอีก20นาทีเดียวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับในส่วนของแฟนรายการก่อนไหนใครมีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้บ้างเอ่ยเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังฝากทักทายเข้ามาเนาะลงมาเซฮายกันได้ช่วงเวลานี้เลยนะครับพี่หอวันดีใจครับฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับวันเกิดลูกชายด้วยกันนะอยากขอเพลงอวยพรวันเกิดของอลิสมันให้ฟังใช่ไหมขอให้มีความสุขมากมายเลยกันนะสำหรับลูกชายของพี่หอด่านช้างกันละกันนะฮะนี่นะฮะหน้าเหมือนพ่อเลยนะเนี่ยนะฮะในนับจะเป็นเด็กเจนซีนะฮะเจนซีเจนวายนะเปิดเพลงดีกว่าเพลงไม่ใช่เจนซีมันเพลงเจนคุณพ่อนะฮะขอเพลงอวยพรวันเกิดของอลิสมันเข้ามานะฮะขอให้มีความสุขมากมายสำหรับพี่หอแล้วก็ลูกชายด้วยกันละกันครับ

ให้มีความสุขมากมายแล้วกันนะครับสำหรับพี่ห่อด่านช้างแล้วก็ลูกชายสมหวังแฮปปี้แฮปปี้กันละกันนะครับพี่โอ๋ว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับพี่ห่อดันมาด่านช้างพี่สวัสดีสวัสดีอ้อมราชบุรีด้วยกันละกันฮะแล้วชื่อใครกันอีกคนนึงชื่อว่าชื่ออีกคนนึงชื่ออ้อมอีกคนนึงชื่อมีอ้อมมีอ้อยอ้อมอ้อยแล้วก็ลีมกันนั้นลพบุรีราชบุรีนะเดี๋ยวจะวินงงหมดแล้วตอนนี้นะฮะ ชื่อคนไทยสมัยก่อนมันจะซ้ำกันคุณฟังรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนชื่อที่เขานิยมตั้งมากที่สุดคืออะไรชื่อเก่งชื่อหนึ่งชื่อหนึ่งชื่อเก่งอ่ะเยอะมากเลยนะฮะกับชื่ออะไรอ่ะประมาณน่าจะเยอะมากๆเลยชื่อซ้ำกันประมาณ5,000 ล้านคน นะครับเวอร์มากเลยนะฮะอ้อมบอกว่าดีใจขาตอนนี้อยู่ที่ราชบุรีนะฮะไม่ได้ฟังหลายวันฝนตกทุกวันเลยจ้าบ้านญาติน้ำท่วมต้องไปช่วยเขาขนของตอนนี้ที่บ้านตกหนักเลยเหรอเดี๋ยวขอดูคลิปหน่อยสิในส่งภาพมาให้ดูหน่อยตอนนี้ขอดูระยะแป๊บนึงนะครับว่ามีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกบ้างนี้อ้อมส่งภาพไปดูราชบุรีนะฮะอ้อมอยู่บ้านอะไรอยู่อำเภอตำบลอะไรครับฝนตกภาคตะวันออกภาคกลางหลายที่นะเดี๋ยวขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้มีโซนจังหวัดไหนนะครับที่มีฝนฟ้าบ้างเอ่ยฝนมานี่หลายคนก็กลัวน้ำท่วมกันเนาะตอนนี้มันไปอยู่แถวๆโซนภาคตะวันออกคุณฟังฮะเยอะเลยนะครับตอนนี้ที่ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอฝนตกอยู่ภาคตะวันออกนะมีพัทยานะครับพัทยาบางละมุงนะครับบางเสร่นะบ้านฉางมาบตาพุทธนิคมพัฒนาในกระยองนะบ้านค่ายบางส่วนชุมแสงนะครับตกอยู่แกลง2 สลึงนะฮะนี่นะครับปากน้ำกระแสนี่ก็ตกอยู่นะครับหนองใหญ่ปลวกแดงนะครับจันทบุรีก็ตกอยู่ครับแหลมสิงห์กำลังตกหนักเลยอำเภอขลุงนะฮะเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับตรงนี้ก็ตกอยู่นะครับเกาะช้างก็ตกอยู่และข้ามฝั่งไปเขมรด้วยนะครับส่วนกรุงเทพมหานครไม่มีนะฮะแต่ว่ามีที่แถวๆนครปฐมนะฮะนครปฐมนะครับบ้านโป่งโพธารามจอมบึงนะฮะนี่หลายที่เลยนะครับที่กำลังตกอยู่ณเวลานี้ส่วนภาคกลางส่วนนี้แล้วก็ลงมาแถวๆนี้ส่วนพึ่งราชบุรีก็ตกอยู่นะฮะที่เมื่อกี้ราชบุรีกำลังตกกระหน่ำอยู่นะครับมันเป็นกระจุกกระจุกตัวไปนะครับลงมาที่หัวหินนะครับกุยบุรีประจวบก็ตกอยู่ตกหนักด้วยนะแต่กุยบุรีประจวบลงมาที่บางสะพานน้อยแล้วมันตกในทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยด้วยนะครับอ่าวไทยกำลังตกกระหน่ำอยู่ส่วนภาคใต้ลงไปถึงแถวชุมพรทีเดียวนะครับปทิวนะฮะแล้วก็หายไปเลยนะฮะไปมีทีนึงก็ข้างล่างนี่ไม่เยอะเท่าไหร่มีที่ยะลานะครับข้างล่างนี่ไม่เยอะเท่าไหร่สุราษฎร์นครนี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่แถวโซนเนี้ยนะประจวบจะเยอะหน่อยนะครับส่วนจังหวัดอื่นครับภาคอีสานภาคกลางภาคเหนือไม่มีฝนนะครับภาคเหนือเชียงใหม่มีรายงานที่ไหนไม่เอ่ยตอนนี้ไม่ได้มีนะครับน้อยมากๆเลยอย่าทีว่าฝนตกมันนิดเดียวเองนะครับเนาะอมก่อยแม่ตื่นครับที่ตกอยู่นะฮะไกลมากนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศสำหรับบ่ายนี้นะจ๊ะนะครับอ้อมอยู่ที่สวนผึ้งนะจ๊ะบ้านคาสวนผึ้งเนาะก็ตรงตามที่เรดาร์บอกเลยอ้อมกำลังตกเลยกระหน่ำเลยนะครับพี่ปอนธนพัฒน์สวัสดีครับจากสันกำแพงนะฮะชื่อมากที่สุดของคนสมัยก่อนคือคนชื่อพรใช่ชื่อพรกับชื่อแดงถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะป้าพรป้าแดงกันเยอะมากเลยพรกับแดงนี่เยอะมหาศาลจริงๆนะครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าดีเจขอไล่ตั้งเพลงก่อนนะขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะครับสำหรับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้มาต่อเดี๋ยวให้ฟังพี่อุ๊ดีกว่าพี่อุ๊อารุไทยนะครับเมื่อกี้อยากฟังเพลงที่มีชื่อว่าไม่รักดีใช่ไหม

ียงเพลงนะครับจากพี่อุหฤทัยครับนี่คือไม่รักดีนะครับมาพี่บอยว่าถูกใจมากขอบคุณมากสำหรับเพลงเพราะเลยเราเปิดเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะเดี๋ยวทุกคนคุยเดี๋ยวคนจะตั้งเพลงไม่ทันกันนะครับเจ้าสาวที่โกฝนนะครับ

ลองหาทางสู้กับฝนนะครับช่วงนี้ถ้าถามอะไรคนถามว่าเอ๊ะดิฉันครับมันจะเป็นฝนส่งท้ายหรือยังเอ่ยจริงๆกรมอุตุยังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าจะเข้าหน้าฝนว่าจะเข้าหน้าหนาวนะครับยังเป็นหน้าฝนอยู่นะครับเดือนนี้เดือนตุลาเนาะนะฮะจริงๆแล้วมันต้องเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ฝนที่มีอยู่ในส่วนภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะครับเลยยังไม่สามารถประกาศเข้าสู่หน้าหนาวได้นะครับแต่ว่าทางภาคเหนืออีสานเนี่ยเช้าๆมาเลยรับรู้แล้วว่าอากาศเย็นนะจริงๆก็เย็นจริงๆนะเมื่อเช้านี่เย็นเย็นนะครับถ้าใครตื่นมาสักตีห้าหกโมงเนี่ยรู้เลยว่าเย็นอันนี้ภาคเหนือนะฮะอีสานภาคกลางนี่น่าจะไม่รับรู้กับภาคตะวันออกนี่ลืมไปเลยภาคใต้นี่ลืมไปเลย นะครับคือรู้ได้ฮะคือจะอยู่ภาคเหนือมาตลอดเราจะรู้ว่าตอนเช้าถ้ามีแบบหนักๆสุดทุกคนรู้ไหมว่าเวลาเราพูดเนี่ยมันจะมีควันออกปากเลยเวลาแบบไอจะออกปากเลยนะครับร้อนนั้นหนาวจริงๆนะฮะควันจะพ่นออกมาเหมือนเราดูหนังฝรั่งฮะที่เวลาเขาคุยอย่างนั้นเลยจะมีทุกๆปีช่วงที่อากาศหนาวจริงๆนะครับแต่อากาศหนาวทั้งภาคเหนืออีสานเนี่ยมันจะมี2ฤดูกาลคือตอนกลางวันจะร้อนนะครับแต่กลางคืนเนี่ยจะเย็นหนาวมากมันจะมี2ฤดูกาลใน1วันอย่างตอนนี้ข้างนอกอากาศร้อนมากเลยแต่พอดีเข้าร่มแล้วปั๊บก็ปกตินะตอนเช้ามันก็เย็นทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอว่านี่เขาจะประกาศเข้าสู่หน้าหนาวเมื่อไหร่เราติดตามกันแล้วกันเนาะนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับมาเดี๋ยวสลับไปหาเพลงช้าสบายสบายสักสองเพลงได้ป่ะมีคุณฟังขอหนูมิเตอร์เข้ามาขอพงศิษฐ์คัมภีร์เดี๋ยวขอพี่แหม่มพัชรธิดาก่อนกันแล้วกันครับทักทายทางแชทกับพี่ซอแทนได้กันแล้วกันนะครับบอกว่าดีใจครับฝากทักทายพี่ออฟพี่หลุยแล้วก็พี่ชินตนัยด้วยกันละกันนะครับพี่ซอแทนมาแล้วเรียบร้อยละฮ่านะมาพี่เล็กวันดีใจครับขอนแก่นเย็นหนาวครับตอนตีห้าตื่นมาปิ้งหมูใช่ไหมรู้เลยนะฮะขอนแก่นเย็นหนาวครับตอนตีห้าตื่นมาปิ้งหมูเห็นไหมแสดงว่าเย็นของแท้อีสานเหนือได้รับรู้ละใครตื่นเช้านี่รู้เลยแน่ครับพี่ว่าเมื่อเช้าพี่อ้อไปวิ่งออกกำลังกายมาตอนตีห้าเมื่ออยู่ในอากาศเย็นมากๆเลยเป็นทางวิ่งในหมู่บ้านนะฮะในสวนนะครับก็ถือว่าเย็นตอนเช้านี่รู้ได้เลยนะครับรายงานบรรยากาศเข้ามานะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะตีห้าจะมีหมอกแต่พอหกโมงเช้าก็จะหายไปพี่อ้อยบอกเอาไว้นะฮะตื่นมาตีห้าไปวิ่งออกกำลังกายก็จะมีหมอกลงมาคละคลุ้งนะฮะสวยงามแหม่มครับแหม่ม

เพลงของพี่แมมพัชรธิดาเขาจะเพลงว่าจริงใจนี่จริงจังแค่ไหนจริงแค่ไหนเรียกจริงจังเนาะเนี่ยมาเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวจะไม่ทันกันขอเปิดเพลงก่อนทีนี้ดีเจกำลังไล่ใส่เพลงในโปรแกรมก่อนนะครับเราจะได้ตั้งเพลงเสร็จแล้วค่อยมาเล่าข่าวกันช่วงหน้านะครับ

ลงนี้แย้ว่าฝ่ายกับกระป๋อมแล้วกันนะครับคู่นี้เขากลับมาไม่ทะเลาะ กันแล้วนะฮะเพลงนี้มีชื่อว่าให้รู้ว่ายังรักกันนะครับจากเสกโลโซด้วยที่ขอมานะครับกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับช่วงนี้มากันหลายเพลงทีเดียวนะจ๊ะอ๋อบอกว่าดีเจขาเห็นบอกว่าเชียงใหม่มีแม่คันนิงแล้วล่ะนะคะ10กว่าองศาดูข่าวเมื่อเช้าหรออาจจะเป็นบนดอยอินทนนท์นะนะดีจะไม่ได้ตามข่าวแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีอากาศเย็นน่าจะเป็นบางโซนนะปกติแล้วเวลามีเกิดแม่คันนิงเนี่ยมันก็จะเกิดบนยอดดอยสูงเนาะเป็นเหมือนกับน้ำค้างแข็งยอดหญ้านะครับถ้าแม่คันนิงมาไวแสดงว่าปีนี้จะหนาวหรือเปล่าเนี่ยตอนเรื่องของแอดคาราบาวเลเจนเล่าไปแล้วเรื่องเน่ใช่ป่ะมาช้าแล้วไม่มาเลเจนเล่าไปแล้วว่าข่าวกำลังดังตอนนี้ดังไปหลายวันแล้วพี่ปอนมาช้านะฮะสรุปตอนนี้คือยังไงเรื่องลุงแอดคาราบาวกับเพลงเน่นี่คือยังจบหรือยังเอ่ย ก็น่าจะจบแล้วมั้งนะชาวออนไลน์ชาวโซเชียลคงจะเขาเรียกไงก็คงจะเหมือนกับประมาณว่าคุยกันเออนะว่าเพลงมันดูแก่ไปนะฮะแต่ลุงแอดเนาะก็จะประมาณนั่นแหละคงจะร้องแบบอื่นไม่ได้มันเป็นสไตล์ของเขาอะจะให้มันร้องเพลง Gen Z Gen Z มาแต่งเพลงสไตล์วัยรุ่นคงจะยากคือต้องบอกคุณฟังก่อนว่าออนไลน์โซเชียลเนี้ยอย่าไปสนใจมันมากนะฮะบางครั้งบางทีแล้วก็โดนคือเดี๋ยวนี้คนในออนไลน์เนาะคิดอะไรก็พูดก็ว่ากันไปอย่าไปสนใจให้ความสนใจอะไรมากมาย ทุกๆเรื่องทุกเรื่องนะฮะโลกโซเชียลพาไปและสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าโดดเด่นในออนไลน์บางคนนี่โพสต์ข้อความโอ้โหว่าคนนั้นคนนี้เขาเรียกว่าโดดเดี่ยวในออนไลน์แต่สุดท้ายนะไม่ใช่สิโด่งดังในออนไลน์แต่โดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์บางคนโดนฟ้องร้องคดีนั้นคดีโน้นคดีนี้นะครับไปขึ้นลงขึ้นศาลไม่มีใครไปร่วมด้วยนะบางคนโพสต์ว่าคนนั้นคนนี้ในออนไลน์ใช่ไหมครับใช้โซเชียลให้ถูกต้องนะครับพี่ออฟระคังสวัสดีครับรายงานตัวครับสวัสดียามบ่ายครับดีเจพี่ออฟระคังเสียหายด้วยกันละกันนะครับมาแล้วนะฮะแล้วก็เขาไม่ทะเลาะ กันก็เพราะดีเจวินพูดว่าลำไยบ่อยใช่ๆพี่ใช่พูดว่าลำไยบ่อยๆนั่นแหละนะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอยิ้มนักสู้ครับเพลงนี้เลยจากเสกโลโซนะครับที่ขอไว้ด้วยนะครับ

หนึ่งเพลงในตำนานที่ทุกคนต้องรู้จักดีสำหรับเพลงนี้นะครับไม่ได้ฟังถ้าไม่รู้จักถ้าไม่มีใครรู้จักแสดงว่าแหมบ้านไฟฟ้ามาไม่ถึงนะทักทายพี่บอยจากตุรกีด้วยนะครับตอนนี้พี่บอยกี่โมงแล้วครับที่ตุรกีแล้วก็ตอนนี้อากาศกี่องศาเซลเซียสจากเมืองอิสตันบูลนะครับที่ตุรกีน่าจะเย็นละมั้งน่าจะเย็นสุดท้ายนะฮะแตกต่างจากไทยมากที่ร้อนระอุตอนนี้เลยนะครับมาทักทายกันช่วงนี้กับหลายข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมากับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับวันนี้เลขเด็ดมาบอกครับพี่เจเดินทางมาจากกรุงเทพกับลำปางรถใครพี่ออฟรถพี่เหรอใครจะกลับลำปางนะ3826นะฮะไม่ได้เป็นกรุงเทพนะเป็นไฮลักนะครับวีโก้นะฮะเอ้ายางแตกเฉยเลยนะฮะไปขับอีท่าไหนนะฮะยางได้แตกได้พังนะโอ้นะฮะเรียบร้อยสิครับต้องจัดการให้เรียบร้อยสำหรับรถคันนี้อันนี้ใครพี่ยืนนี่คือใครเอ่ยยินดีต้อนรับสู่อำเภอตำบลแม่ถอดแล้วโอ้ขับไปขับมายางรั่วยางระเบิดเฉยเลยนะฮะเอาละนะทักทายกันมาช่วงนี้กันละกันนะครับกับช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะถ้ารถยางรั่วนี่ต้องรีบไปซื้อหวยนะเดี๋ยวออกแน่เลยนะครับพี่บอยว่าตอนนี้ที่อิสตันบูลนะครับเป็น 10:50 นาทีนะครับณเวลานี้ที่เมืองอิสตันบูลนะครับส่วนไทยก็เนี่ยนี่แหละอากาศก่อนบ่าย 3:00 นะครับดีเจครับขอเพลงเมื่อบ้านของเนมสุรพงศ์หน่อยครับดีเจครับเพลงนี้ขอให้กับพี่ชินตนัยแล้วกันนะฮะพี่ชินตนัยกำลังเมื่อบ้านเหรอฮะเห็นส่งภาพมายางรถแตก ใช่ไหมครับนะฮะเอามาทักทายกันช่วงนี้ใกล้กันนะฮะสวัสดีริมจากสิงคโปร์ได้บอกว่าดีเจขอเพลงหน่อย Live and Learn นะครับกับมหากัมบลานะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันริมตอนนี้อากาศกี่องศาเซลเซียสที่ประเทศสิงคโปร์ฮะร้อนหนึ่งนะเห็นข่าวว่าตอนนี้สถานการณ์หมอกควันไฟป่ายังมีอยู่หรือเปล่าเห็นว่ามันกลับมาอีกรอบหรือเปล่ารายงานบรรยากาศมาด้วยนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีไฟป่าที่มันกำลังระอุนะฮะที่อินโดนีเซียแล้วมันลอยข้ามมาที่สิงคโปร์มาเลยนะครับทำให้เกิดความอะไรไว้มืดครึ้มนะเหมือนประเทศไทยเมื่อเราเมื่อก่อนไงในอย่างภาคเหนือเชียงใหม่เนี่ยหน้าฤดูฝนเนี่ยก็จะมาประมาณสักเดือนกุมภามีนาช่วงนั้นนะฮะจะมีฤดูฝนมาเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะมาฟังเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้นะครับทักทายกันมาวันนี้ที่อิสตันบูลอากาศอยู่ที่22องศาอากาศเย็นสบายเลยครับ22องศาเซลเซียสนะครับต่างกับไทยมาก30กว่าองศาตอนนี้ยังร้อนเลยนะครับลืมถามแย้ตอนนี้แย้ที่ประเทศอะไรนะไต้หวันกี่องศาครับแย้มีลมมีฝนไหมกี่องศาเซลเซียสที่ประเทศไต้หวันนะครับ

เก็บไว้นานๆครับเพลงจากพี่เสือธนพลเดี๋ยวช่วงหน้ามีเพลงที่มีจังหวะให้ฟังแล้วก็เพลงลูกทุ่งที่คุณฟังขอมาด้วยเราจะได้ฟังกันช่วงหน้านะครับไอ้ก้อยมารอฟังเพลง AI แล้วเก็บไว้โดนๆเก็บไว้นานๆพี่นะพี่โอ้เดินโดนๆนานๆนะครับแย้ว่าตอนนี้ที่ประเทศที่แย้อยู่ลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วค่ะดีเจขาที่เมืองไต้หวันนะตรงนี้อากาศก็28องศาก็กำลังดีนะฮะกำลังเย็นสบายที่28ที่ประเทศไต้หวันที่เมืองที่แย้อยู่นะฮะเวลาขณะนี้ที่ตรงนั้นนะครับที่วงแย้บ่าย4โมงเย็นจะไวกว่าไทยประมาณสัก1ชั่วโมงเนาะตอนนี้ประมาณใกล้4โมงประเทศไทยใกล้บ่าย3 28องศาถือว่าสบายนะประเทศไทยขนาดนี้กี่องศาฟังดูหน้าจอสิกี่องศาเซลเซียสจ๊ะ33องศานี่จะเป็นขึ้น33องศานะฮะที่เชียงใหม่นะครับที่อื่นเท่าไหร่ฮะ35 36 34เนาะแล้วแต่นะครับถือว่าอากาศร้อนทีเดียวนะครับนะแต่ใจว่าถ้าร้อนจริงเนี่ยต้องโดนละ40องศามันเคยมีนะบางปีทะลุ40องศาสุดๆจริงๆเนาะแย่ว่าแต่กลางวันก็แดดแรงอยู่แต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าไทยอ่ะแย่เพราะเมืองที่แย่อยู่โซนของไต้หวันมันจะเป็นโซนที่อยู่ทางเหนือไงไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นฮ่องกงมันจะอยู่ด้านเหนือมันจะมีความเย็นนะครับทางตอนเหนือนะฮะส่งบรรยากาศมาตอนนี้เรียมบอกว่าที่สิงคโปร์อากาศประมาณ 28-32 องศาโอ้โหส่งข่าวมาบรรยากาศที่สิงคโปร์ตอนนี้มืดเลยเป็นหมอกควันไฟป่านะครับที่ลอยคลักคลุ้งทีเดียวนะฮะ The Straits Times นะครับลงข้อมูลเอาไว้ที่สิงคโปร์นะฮะเขาบอกว่าอากาศปิดหมดเลยนะฮะมองไม่เห็นเลยนะครับนึกถึงบรรยากาศที่ประเทศไทยที่เชียงใหม่เมื่อประมาณสักปีที่แล้วต้นปีอย่างเงี้ยแหละนะฮะประมาณเนี้ยช่วงหน้าฝุ่นนะครับประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะครับเนาะไอ้ริมอยู่ที่สิงคโปร์ส่งบรรยากาศไม่ดูนะครับเนาะนะครับนะมาฟังเพลงของก้อยดีกว่าเจ๊ก้อยรอนานแล้วตั้งแต่วันเสาร์แล้วบอกว่าวันเสาร์ไม่ได้จัดรายการก็ยังทักมาขอเพลงอยู่นะฮะผู้หญิงร้องครับเป็นเพลง AI ครับมนแห่งจันทรานะที่ฝากมาแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมีเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตด้วยที่ขอมาแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวมาเล่าให้ฟังด้วยครับ

AI มาถึงเพลงดังในตำนานนะครับสำหรับเพลงนี้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนะครับทักทายพนิตาด้วยกันละกันเนี่ยบ่าย 3:04 น.ช่วงนี้นะครับ

องเรียนรู้และอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังฮะอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันแหมวันนี้ไม่แต่เพลงเพราะเลยทีเดียวนะที่ฝากเข้ามาในช่วงเวลานี้เลยนะครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยที่กำลังมาในช่วงเวลานี้บ่ายสามโมงครับมาใครนั่นผู้ชนะวันนี้เรื่องบอลกว่าจะได้ฟังเพลงนี้

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผู้ชนะนะครับผู้ชนะ10ทิศนะฮะแหมผู้ชนะก็คือผู้ชนะเนาะแหมอ่ะเข้ามาช่วงบ่าย 3:00 นกับดีเจนะครับที่ VP Radio นะทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทลิกด้วยที่เข้ามาดูแลกันแล้วในช่วงนี้ทางบุญทลิก FM 90 MHz KS Radio นะครับบ่าย 3:14 นครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่12นะคุณผู้ฟังฮะเดือนตุลาคม2569ครับกับบรรยากาศร้อนๆสำหรับบ่ายนี้ในหลายจังหวัดแต่ว่าในโซนภาคตะวันออกนะครับภาคใต้บางจุดมีฝนฟ้าตกลงมานะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detect เหมือนเดิมนะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับอ่ะฟังสปอร์ตจาก True เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงเวลาบ่าย 3:14 ตรงนี้เลยนะครับ
1: นี่คือครั้งแรกใจกลาง5 Iconic Landmarks ระดับประเทศที่การส่งมอบ iPhone 18 Pro จะถูกยกระดับให้กลายเป็นปรากฏการณ์เพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือระดับ
2: iPhone 18 Pro ที่เป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกมาถึงลูกค้ากลุ่มแรกของ True ในเมืองไทยแล้วครับ

0: การเหลือระดับเกิดขึ้นจริงที่นี
1: ่อย่าลืมแล้วกันใครอยากได้มือถือเครื่องใหม่นะครับศูนย์บริการ True Reality Tech นะฮะมีหลากหลายโปรโมชั่นดีๆโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะฮะพร้อมให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำท่วมที่ทรูได้มีการนำถุงยังชีพนะครับไปมอบให้แล้วก็ในส่วนของการฟื้นฟูเนาะนะเรื่องราวของการท่องเที่ยวต่างๆด้วยแล้วก็การใช้งานสัญญาณที่ต้องเรียกว่าไม่ติดขัดและต่อเนื่องตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงในการสื่อสารในช่วงของภาวะวิกฤตต่างๆนะฮะเลือกซิมจาก True แล้วก็ Dtac ได้เลยนะครับอ่ะมาช่วงนี้มาทักทายกันนะครับมีหลายข้อความที่ส่งมานะฮะตอนนี้ชื่อเพลงเต็มแล้วไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับที่จะค้างอีกหลายเพลงอ่านชื่อเพลงก่อนไหมว่ามีเพลงใดบ้างที่เปิดให้ฟังเมื่อกี้เพลงอะไรนะเพลงผู้ชนะใช่ไหมเมื่อกี้เขากะจะขอมาขิงเพราะว่าเมื่อคืนมีบอลนะฮะปรากฏว่าลิเวอร์พูลแพ้ไปนะฮะ0-3วันนี้ก็เลยโดนล้อไปเลยทีเดียวนะฮะแพ้ได้นะครับแต่ไม่ได้แพ้ทีมที่เป็นคู่อรินะเขาแพ้อีกทีมนึงนะนะฮะก็เลยขอเพลงแพ้คาบ้านมาเมื่อกี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวจะขอลุกทุ่งกันสัก 2-3 เพลงและการช่วงนี้ก่อนจะขึ้นเพลงไวกันต่อนะฮะมีเพลงแพ้คาบ้านของหลี่ถังด้วยมานะครับมีเพลงอะไรอีกนะที่ขอเมื่อกี้นะครับเนมสุรพงษ์เหรอฮะเพลงเมือบ้านเมือบ้านแปลว่ากลับบ้านนะครับนี่แล้วก็มีหนูมิเตอร์นะครับคิดถึงเหลือเกินนะครับนะมีพงศิษฐ์ครับเรียนและงานนะฮะแล้วเดี๋ยวจะฟังเพลงไวๆกันสักหน่อยดีกว่านะเมื่อกี้ขอเลยมานะขออย่าน่ารักของพี่เบิร์ดเนาะมีเพลงสากลด้วยนะฮะเพลงนี้เพลงช้าหรือไวอ่ะช้าหรือไวเอาเพลงช้าอลอสตาใช่ไหมลอสตาไว้ตอนท้ายกันเอาเพลงไวก่อนมี It's My Life ACDC Black in Black นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังจิจาด้วยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะแล้วก็มีอันนี้เพลงอะไรอ่ะเพลง AI หรอสากลที่ฝากมานะครับมี Move On ด้วยจากปราโมทมีเพลงแปลกหนึ่งเพลงวันนี้นะฮะใจสายติปหรอสรรหาเพลงอ่ะมาสนับเพลงที่จะเปิดละเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังรายการที่ฝากมาสักครู่กันละกันนะครับเนาะนะฮะทักทายทางแชทนะครับเมื่อกี้มีทักทายมาพี่พานิตาเซฮายด้วยกันทักทายลุงแปะด้วยกันละกันนะฮะเซฮายช่วงเวลาของพักบ่ายด้วยกันละกันนะฮะลุงแปะแหกตาดูเวลากี่โมงแล้วมาขอเพลงเวลานี้จะได้ฟังไหมเนี่ยนะฮะสวัสดีพี่เอฟอาทิตย์ประทุมด้วยกันละกันดีเจครับอย่าลืมเพลงแปลกนะได้เลยครับขอมาจองตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วสำหรับพี่เอฟอาทิตย์นะฮะเพลงช้ำรักที่ท่าแพเดี๋ยวเพลงแปลกเปิดให้ลิมสิงคโปร์บอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงที่เปิดให้ Live and Learn นะเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่อมปทุมสวัสดีครับทักทายครับดีเจไม่ได้ยินเสียงดีเจหลายวันเลยนะฮะหายไปหลายวันไงพักผ่อนนี่พี่ทักทายพี่อมปทุมด้วยกันละกันต้าธีรพัฒน์บอกว่าเหงามากง่วงมากตอนนี้อยากฟังเพลงไวแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงต้าเดี๋ยวเปิดให้สวัสดีพี่จูด้วยกันละกันทักทายแฟนๆรายการทุกคนด้วยละกันนะเสียหายพี่จูนะครับมาฟังรายการอยู่ณเวลานี้นะฮะนี่พี่นาโต้ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเมื่อกี้ส่งไปกาดมาขับรถขึ้นดอยนะฮะพี่ช่างโอสวัสดีครับบอกว่าดีใจครับพุทธมณฑลสาย4นครปฐมฝนกำลังลงเม็ดมาปอกแปะปอกแปะครับสวัสดีพี่โอนะครับลงมาเล็กน้อยเนาะพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นครนายกนะฮะทักทายกันละกันนะฮะนานๆมาทีครับแหกตาดูเวลาแล้วกี่โมงแล้วนะฮะบ่าย3ครึ่งแล้วนะฮะแหกตาทุกคนตอนนี้นะฮะคุณฟังถ้าคุณฟังมาขอเพลงบ่าย3มันไม่ได้ฟังแล้วนะครับมันเลยคิวไปแล้วไม่ต้องขอฟังกับคนอื่นพอนะฮะถ้าใครมาบ่าย3ไม่ต้องขอเพลงนะฮะมันมาฟังพอนะฮะมาฟังอย่างเดียวพอไม่ต้องขอเพลงนะจ๊ะมันไม่ทันแล้วนะดีเจเข้าเริ่มเข้ารายการประมาณสักบ่ายโมงกับอีก50นาทีนะครับคุณฟังก็รีบส่งความตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับบ่าย 50ถ้ามันเลยบ่าย2ครึ่งไปแล้วคือเต็มเอียดแล้วฟังกับเพื่อนๆเอาก็แล้วกันจ้ะก้อยว่าดีเจขาใครๆใครขอเพลงแต่วันเสาร์มี2คนมียายก้อยไบโพล่านี่คนหนึ่งนะฮะกับพี่อะไรนะอีกคนหนึ่งที่ขอเพลงมาตั้งแต่วันเสาร์เขาจองไว้ก่อนกลัวไม่ได้ฟังวันจันทร์ครับมาขอมาวันเสาร์เลยฮะนะฮะดีเจเล่าข่าวช่วงไหนนี่จะเล่าช่วงนี้เลยพี่เดี๋ยวดีเจขอเปิดเพลงลูกทุ่ง2เพลงก่อนมาเดี๋ยวจะเล่าข่าวให้ฟังเรื่องเอาเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีเดี๋ยวหาข่าวแป๊บนึงนะเดี๋ยวหาข่าวเดี๋ยวจะได้มาไลฟ์ฟังเรื่องประกันสังคมเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะประกันสังคมนะฮะ โอเคมาเปิดเพลงต่อมาเปิดเพลงต่อนะฮะในชั่วโมงนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะฮะไอ้ปอนว่าดีเจมากินข้าวกันนะฮะมากินข้าวเอาฟังเพลงไปด้วยมานะฮะเพลงนี้ครับว่าดีเจครับอยากฟังเพลงแพ้คาบ้านครับมาลูกทุ่งสักสองเพลงกันเนาะแม่มันเจ็บใจจังเลยนะฮะเขาขิงกันเรื่องฟุตบอลนะ

านนะครับเพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็หดหูใจเล็กน้อยถึงปานกลางขาบ้านขาช่องนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะจ๊ะในชั่วโมงนี้เลยกันละกันนะครับนะฮะอยากฟังข่าวพายุลูกเห็บอยากฟังข่าวพายุลูกชมพู่อารยาเรื่องแข่งรถแล้วยังไม่ได้ถ้วยเหรอฮะพายุลูกเห็บพายุลูกชมพู่เดี๋ยวจะรีบพูดไปหน่อยนะพายุลูกชมพู่อ๋อหมายว่าลูกชมพู่อารยาใช่ไหมแล้วก็นึกว่าพายุลูกเห็บนะรีบอ่านไวไปหน่อยนึงนะฮะ

ก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเนี่ยคุณฟังถามก่อนในนี้มีใครอ๋อพี่ต้นคุณหมูว่าดีสิครับแก้ข่าวครับเพลงผู้ชนะเมื่อกี้ขอเพื่อให้กำลังใจตัวเองเนื่องในวันเกิดครับดีเจอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบอลใช่ไหมครับโอเคโอเคนะไม่ได้ขิงใครนะฮะไม่ได้ขิงใครนะให้กำลังใจตัวเองในวันเกิดวันนี้วันเกิดพี่ต้นเหรอฮะให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้แล้วกันนะครับขอให้มีความสุขมากมายเมื่อกี้ลืมไปมี2คนวันเกิดมีพี่ต้นคงด้วยนะครับแล้วก็มีลูกชายของพี่เหาะดานช้างนะครับขอแฮปปี้มีความสุขมากมายในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ด้วยนะครับนะแฮปปี้มากๆห้ามคาบ้านกันเลยกันนะฮะที่ถามคุณฟังก่อนในนี้มีใครใช้ประกันสังคมไหมครับมีใครใช้ประกันสังคมไหมน่าจะมีเยอะอยู่นะที่ฟังอยู่ใช่ไหมครับประกันสังคมนี่สามารถจะอยู่ในบริษัทอยู่ในบริษัทเอกชนเนาะหรือเปล่าอยู่ในบริษัทเอกชนหรือว่าห้างร้านต่างๆบริษัทออฟฟิศสำนักงานต่างๆดีเจไม่ได้ใช้แล้วเมื่อก่อนนะใช้อยู่สมัยก่อนที่อยู่บริษัทเก่าใช้อยู่นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเพราะว่าไม่ได้เป็นลักษณะของแบบนั้นเป็นกับจ่ายเงินสปอนเซอร์กันเองอะฮะไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทใดๆทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะฮะแต่ยอมรับว่าสปอนยอมรับจริงๆนะครับว่าประกันสังคมนี่มันก็ขูดรีดขูดเงินจริงๆนะฮะตัดเงินเราเยอะเนาะแต่ละเดือน5,6,7,8,9,100ถ้าคนเงินเดือนเยอะก็ได้เยอะก็หักเยอะคนเงินเดือนน้อยก็หักไปตามนั้นนะครับแต่ตอนที่ดีเจออกจากงานที่บริษัทเก่าเขาแล้วเนี่ยนะฮะก็ได้คืนนะก็ได้คืนแต่ไม่เคยนับนะครับว่ามันเท่าไหร่นะก็คือไปลงทะเบียนผู้ว่างงานนะครับตอนนั้นนะแต่ก็ไม่ได้ว่างงานนะก็มีจัดรายการนี่แหละแต่ว่าไปลงทะเบียนเขาก็ได้ตังค์เขาก็ให้ตังค์คืนนะก็ให้ตังค์คืนมาในส่วนของการโอนเงินเข้าบัญชีมาอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าที่เราส่งไปเนี่ยเราได้คืนเต็มไม่เต็มหน่วยหรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นมีข่าวด้านลบเยอะเรื่องราวของประกันสังคมเนาะเอาไปทำทุจริตต่างๆนั่นนะอันนี้เราก็ไม่ทราบก็เป็นเรื่องของเขานะครับนะฮะก็ตามนั้นล่าสุดนี้พี่เพชรว่ามีครับผมมีพี่เพชรใช้อยู่ใช่ไหมเพราะเป็นอะไรไงเหมือนกับบริษัทน้ำดื่มนี่เนาะก็ต้องมีนะครับนะฮะล่าสุดนี้นะฮะพี่โอวะฮะ congratulation ให้กับพี่ต้นคงด้วยกันละกันนะฮะเป็นคู่อริไม่ใช่เหรอพี่เออนะฮะก็ล่าสุดนี้มีการเปิดคะแนนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าผลการเลือกตั้งตัวนี้เกือบ 100% แล้วนะครับเขาบอกว่าได้คะแนนเยอะเลยแลนด์สไลด์ทีเดียวนะครับได้คะแนนไปมากประมาณ800,000 กว่าทีเดียวนะฮะส่วนอีกทีมนะครับพนัทไทยล้วนตามมาห่างๆที่ 6,000 เดี๋ยว 6,000 นี่คือตามห่างเหรอฮะเดี๋ยวก่อนตามหมายถึงว่าไม่ห่างกัน 6,000 นี้ใช่ไหมอ๋อโอเคนะฮะที่ไล่ๆกันประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเขาบอกว่ารายงานการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการนะฮะของผู้ประกันตนที่ไปเลือกตั้งนะครับคณะกรรมการประกันตนบอร์ดประกันสังคมนะฮะเมื่อบ่าย2ที่ผ่านมาเพราะว่าคะแนนทั้งหมดนับแล้วประมาณ6ล้านกว่าคะแนนโดยความคุ้มหน้าการนับคะแนนพบนายจ้างอยู่ที่96%แล้วผู้ประกันตน 98% มันจะมีเลือกตั้ง2ส่วนเนาะของนายจ้างแล้วก็ของลูกจ้างนะครับโดยผู้สมัครฝ่ายประกันสังคมก้าวหน้าโอ้โหได้คะแนนไปนะฮะ800,000กว่าคะแนนอลังการมากนะฮะทุกคนแต่ละคนนะฮะ800,000กว่าคะแนนมีทั้งหมด7หมายเลขนะฮะ800,000กว่าคะแนนแต่ว่ากลุ่มทีมนายพนัสนะครับไทยล้วนก็ฟังเชื่อไหมตลกมากเลยอะได้ไป 6,000 คะแนนตอนแรกนึกว่าอ่านข้อความผิดหรือเปล่านะได้ 6,000 คะแนนจริงนะฮะมันจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเขาเนาะกลุ่มมันจะมี1มันจะมี7คนนะฮะ7คนเป็นกลุ่มนะครับได้ไป 6,000 กว่าคะแนนนะครับ 2,000 คะแนนยังมีเลยส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับผู้สมัครฝ่ายนายจ้างนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะอันนี้ได้ไป 8,000 กว่าคะแนนนะฮะทั้งหมดเป็นการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศอีกรอบนึงอันนี้คือเขาเรียกว่าถล่มทลายมหาศาลอลังการนะที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านะครับเนาะก็ตามนั้นแหละนะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าบางคนนี่เข้าประกันสังคมมันโอ้โหโดนขูดเลือดขูดเนื้อกันมากๆเลยจ่ายนั่นจ่ายนี่เดี๋ยวจะก็รู้สึกนั้นเหมือนกันดีว่าหลุดพ้นออกมาแล้วจากวงจรอุบาทมาแล้วนะฮะไม่ได้อยู่ในประกันสังคมแล้วก็เลยเฉยๆนะครับส่วนคนที่อยู่ก็รับกรรมกันต่อไปก็แล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยเขาบังคับให้ทำประกันสังคมแล้วก็จะหักกันตลอดเลยนะหักเอาไปทำอะไรไม่รู้เหมือนกันนะหักนั่นหักนี่ใช่ไหมครับหักทุกเดือนไม่เต็มไม่เต็มหน่วยลำใหญ่มากนะฮะก็ผลคะแนนก็สะท้อนความต้องการการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ต้องการทำให้มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปกันละกันเนาะนะฮะอ่ะประกันสังคมจบไปเรื่องนี้นะฮะจบไปเรื่องนี้บางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีก็แล้วแต่ตามนั้นนะครับไงเมื่อกี้แพ้คาบ้านนะฮะพี่โอบอกว่าบอลเขาเตะกันอยู่ต่างประเทศเชียร์แค่สนุกไม่ต้องเอามาเป็นตาย
วันที่นอนป่วยโรงพยาบาลแมนยูก็ไม่ได้มาเยี่ยมนะจะบอกให้อุ๊ยวันตายแมนยูก็ไม่มายิ้มมาเผาศพนะที่บอกให้ฟังอุ๊ยแรงมากเลยนะพี่โอ้นะแรงมากเลยนะแหมแพ้ขาบ้านนะครับเนาะตะกี้แพ้อันนี้เมื่อกี้ขาบ้านใช่ปะอันนี้เมือบ้านขอทุ่ยหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวมีหนุ่มพีเตอร์ด้วยมีพงศิษฐ์เดี๋ยวมีเพลงวายให้เต้นกันเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่อเดี๋ยวจะขอเสิร์ชหาข่าวก่อนนะเรื่องราวที่น่าสนใจบ่ายสามโมงครึ่งคุณผู้ฟังครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเมื่อบ้านนะครับเนมสุรพงษ์เมื่อบ้านแปลว่ากลับบ้านปิกบ้านส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะบ่าย 3:36 นะครับอากาศร้อนๆเปิดเพลงพร้อยฟังกันช่วงนี้นะครับเติมเพลงเติมข่าวกันช่วงนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องประกันสังคมเนาะก็ว่าไปตามนั้นกันละกันพี่แดงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าประกันสังคมมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือประกันสังคมมันดีตรงรักษาพยาบาลไปโรงพยาบาลรัฐรอค่อนวันร้อนก็ร้อนแต่ว่าถ้าไปทำกับประกันสังคมมันจะไวนะนี่ลืมบอกไปไม่ได้ว่าอวดว่าตัวเองสุขภาพดีนะพี่แดงพี่อ้อยรู้ไหมว่าดิจะทำประกันสังคมมา12-13 ปีแล้วก็จนเลิกส่งไปเลยนะฮะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยเรื่องจริงอันนี้ฮะไม่เคยเลยตอนแรกมันมีครั้งหนึ่งปวดฟันว่าจะไปถอนฟันอะไรสักอย่างนานๆแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์นะฮะหายเองเลยว่าจะไปดูไปตรวจฟันหน่อยนะหายเองเลยนะครับก็เลยไม่ได้ใช้บริการอะไรสักอย่าง12-13 ปีก็เกือบ15ปีที่ใช้มาตอนนี้หยุดส่งไปแล้วจบจือไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแหมไปเองฮะมีตังไปโรงพยาบาลเองครับไม่สนนะนะครับนะว่ากันไปกันละกันนะถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งแล้วกันคนที่ชอบก็ว่ากันไปฮะมันก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับหลายคนที่ใช้บริการอยู่เนาะนะครับพูดถึงเรื่องราวของเงินทองในปัจจุบันในเศรษฐกิจไม่ดีมันมีข่าวมาล่าสุดนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการยกเลิกคืออย่างนี้มันมีข่าวมานะครับว่าสสสนะฮะที่เขาดูแลเรื่องของสุขภาพอะที่เขาเอาไปเต้นเห็นปะที่เอาไปเต้นออกกำลังกายแอโรบิกต่างๆของหน่วยงานรัฐนะฮะนั่นแหละฮะสสสแล้วก็อะไรนะกองทุนผู้สูงวัยนะครับแล้วก็ที่หนักสุดจะเป็นของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับที่เป็นทีวีนะฮะคือพวกเนี้ยเขาได้งบประมาณนะฮะอย่างช่องไทย PBS ได้งบไปปีละ 2,600 ล้านบาทฟัง 2,000 ล้านฮะบวกค่าเช่าช่องสัญญาณอีก 6,600 ล้าน600ล้านเป็น 2,600 ล้านนะครับเอาไปถลุงกันในโทรทัศน์นะช่องไทย PBS ช่องหมายเลข6นะฮะตอนนี้รัฐบาลก็จะมีการยกเลิกเงินสดนี้ก็มีคนออกมาดิ้นเยอะเลยนะคนที่ออกมาดิ้นส่วนมากก็จะเป็นนักข่าวที่เขาจะตกงานนะฮะก็คืออย่างสุทธิชัยยุนนะฮะเห็นปะคนหัวล้านๆเห็นปะนั่นแหละสุทธิชัยยุนหลายคนนะครับที่เป็นบริษัทที่จัดรายการให้กับไทย PBS ช่องหมายเลข3ตัวนี้ออกมาดิ้นกันใหญ่เลยเต็มโซเชียลเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเขาได้ค่าตัวค่าจัดรายการไปตอนละ 4-5 หมื่นเลยนะรู้ฟังคิดดูว่าเขาจัดรายการมากี่ตอนแล้วตอนนี้แค่ครึ่งชั่วโมงเองนะได้ไป 4-5 หมื่นฟังโอ้โหรวยเละเลยนะฮะเขารัฐบาลอนุทินเขาจะดึงงบนี้คืนเรื่องของเรื่องคือสุริชัยยุทธพวกนี้เขาไปจัดรายการด่าอนุทินเยอะเกินในช่องหมายเลข3ไทย PBS แล้วก็เขาไปตรวจสอบงบคือใช้งบสูงเกินงบมหาศาลมากปีหนึ่ง 2,600 ล้านนะคุณฟังฮะหมดเกลี้ยงเลยนะฮะหมดเกลี้ยงเลย ในขณะที่ช่องอื่นอย่างช่อง NBT ช่อง11อย่างพวกนี้ได้ปีละ200ล้านเองนะ200ล้านนี่รวมสถานีวิทยุทั่วประเทศด้วยนะก็ใช้หมดเพราะมันก็น้อยไงนะฮะแล้วก็ช่อง9สปทอีกนะก็ขาดทุนแต่มีช่องนี้ช่องเดียวช่องหมายเลข3 TVS ที่เป็นลูกนกอ่ะสีส้มๆอ่ะฮะ 2,600 ล้านถลุงกันกันสุดเดชนะฮะตอนนี้เขาจะดึงงบภาษีคืนนะฮะตอนนี้ก็เดือดร้อนกันตอนนี้นะอะไรที่มันประหยัดได้นะฮะทางรัฐบาลเขาจะดึงคืนหมดเลยที่เป็นงบประมาณนะฮะแม้กระทั่งคนละครึ่งนึงเหมือนกันใครไม่ได้ใช้นะฮะก็ดึงคืนซะว่าสตางค์หายากตามนั่นแหละอะไรที่มันประหยัดก็ว่ากันไปอันนี้เดี๋ยวจะเห็นด้วยนะอันไหนสื่อไหนหน่วยงานไหนนะครับที่ใช้งบแบบผิดปกติอะฮะใช้เอาไปถลุงกันเล่นนะฮะดึงคืนให้หมดเลยทุกหน่วยงานเลยที่เป็นของรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าใช้เงินเยอะเกินนะครับโดยไร้ประโยชน์เนาะอันนี้เราพูดถึงว่านะครับนะเอาละครับทักทายกันช่วงนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะพี่อ้อยวันดีเจขาพูดถึงประกันสังคมเนี่ยนี่ก็ไปใช้สิทธิ์ขูดหินปูนทุกปีแต่ไม่เคยใช้กรณีเจ็บป่วยมีตรวจสุขภาพทุก6เดือนโอ้พี่อ้อยก็ได้ใช้อยู่แหละดีเจไม่เคยใช้เลยไม่คุ้มนะฮะกระปอมว่าไงกระปอมเหลืออีก22งวดครับจะได้บำนาญเลยอ๋อโอเคโอ้ของพี่กระปอมได้ไป 80,000 กว่าเหรอฮะยินดีด้วยกันละกันนะฮะอ่ะก็ส่งไปกันละกันนะดีเจว่านะเก็บตังออมเองดีกว่าเถอะนะฮะไม่ต้องไปประกงประกันสังคมอะไรอย่างนะเก็บตังนะฮะเนาะหนูมิเตอร์ครับชื่อเพลงว่าคิดถึงเหลือเกินนะฮะคิดถึงเหลือเกินนะครับมาเดี๋ยวมีเรื่องเล่นงานนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อเนาะเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศกันเขาบอกว่าจะมีฝนฟ้ามานะคุณฟังฮะ

คเพลงที่พี่ชื่อว่าคิดถึงเหลือเกินครับเพลงนี้จากหนูมิเตอร์นะครับอนุทินมิเตอร์นะฮะอนุทินมิเตอร์นะครับเนาะพี่ปอนจะไปไหนจะไปก่อนละฮะบายบายบายบายจะไปธุระป่าปังต่อใช่ไหมมีงานนอกเนาะโอเคมาดูพยากรณ์อากาศกันเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวเรื่องแปลกเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะเรื่องนี้เขาบอกว่านายทหารหนุ่มสุดช้ำนะฮะคบสาวพยาบาลหอบสินสอดกว่า400,000สู่ขอสุดท้ายสาวเจ้าหนีหายติดต่อไม่ได้เอ้าเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ฟังวันนี้เขาไปออกไปออกเพจสายใหม่ต้องรอดด้วยคุณฟังฮะเอ๊ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก่อนจะไปเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเนาะเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะมีการแจ้งเตือนนะครับวันที่13-18ตุลาคมพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับภาคตะวันตกนะฮะภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักครับจับตาอุทัยธานีเพชรบุรีนะครับส่วนกระบี่ระนองพัทลัง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีฝนตกหนักนะครับ16-18ตุลาคมนี้จะมีการเร่งดันนะฮะน้ำตะวันออกลงบางปะกงนะครับแจ้งพื้นที่ท้ายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณน้ำลดตามลำดับนะครับเขาก็บอกว่าจะมีการเขาเรียกว่าตกหนักนะในวันที่13-18นี้นะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคตะวันตกกับภาคใต้ครับนะในระดับภาคตะวันตกนะฮะจะมีฝนตกหนักนะฮะที่ท้ายเขื่อนจังหวัดเพชรบุรีครับจึงเกิดน้ำหลากท่วมในพื้นที่นะครับส่วนจังหวัดราชบุรีปริมาณฝนไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและการระบายน้ำยังคงเท่าเดิมนะฮะให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งบ้างบางส่วนนะครับนะฮะจากสถานการณ์เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกับเขื่อนป่าสักนะฮะเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงไปแล้วเพราะว่าตอนแรกอะข้างบนฝนมันตกหนักแล้วมันล้นเขื่อนก็ต้องระบายน้ำออกประกอบกับฝนที่ไม่ตกเพิ่มในช่วงนี้นะครับทำให้ท้ายน้ำนะฮะพระนครศรีอยุธยามาถึงปทุมเนี่ยน้ำก็ค่อยลดลงตามลำดับนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการดีแล้วคุณผู้ฟังครับ12-16ตุลาคมนี้จะมีฝนที่ภาคเหนือตอนกลางตอนล่างนะฮะภาคกลางทั้งหมดภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยจะมีฝนตกที่เพชรบุรีและภาคใต้เยอะนะครับขณะที่14ตุลาคมนี้ฝนจะตกหนักที่อุทัยธานีสุพรรณภาคใต้ขณะที่ปลายสัปดาห์วันที่16-18ตุลาคมนี้ภาคใต้2ฝั่งโดยเฉพาะที่เสี่ยงฝนตกหนักคือกระบี่พังงาระนองตรังและ3จังหวัดภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ฟังฮะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับของกรมอุตุก็กล่าวว่าปริมาณฝนที่ในสัปดาห์นี้ลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักที่บริเวณภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลโดย13-16ตุลาคมนี้ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่วนภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและหนักบางแห่งครับนี่วันย้ำอีกรอบนะฮะนะให้ระวังฝนตกหนักนะคือภาคกลางฝั่งตะวันตกคืออุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีนะครับส่วนกรุงเทพในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางช่วงตั้งแต่เย็นถึงค่ำขณะภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกือบทั้งช่วงจากนั้น17-18ตุลาคมนี้ฝนจะลดลงนะครับว่าดีเจครับมีฝนตกที่หน้าต่างไหมมีครับพี่หน้าต่างนะฮะพี่ทรีบอกดีเจครับตอนนี้ที่สนามพีระเซอร์กิตฝนตกหนักมากครับโอ้โหเห็นไหมมันก็จะมีบางโซนนะครับที่มันตกเยอะนะบางโซนนะที่มันตกเยอะนะนะครับเนาะว่ากันไปว่ากันไปนะฮะอะไรพี่โออ้าวดีเจวินครับวันนี้ผมโดนล้อโดนล้อรถเหรอฮะนึกว่าโดนล็อกล้อนะฮะแหมโอเคนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศนะครับบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีฝนตกนะฮะในส่วนของภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้เตรียมตัวรับมือกันด้วยกันละกันครับนะมาอยากฟังเพลงเรียนและงานอันนี้เป็นเวอร์ชันคอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ยคอนเสิร์ตหรือเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาเล่าข่าวที่พูดเมื่อสักครู่นี้ครับที่สายใหม่ต้องรอดเขาเอามาออกเรียนและงาน

พลงจากนี่เลยนะพงศิษฐ์คัมภีร์ชื่อเพลงว่าเรียนและงานนะครับขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาฟังข่าวดีกว่าเรื่องนี้ฟังแล้วแม่คุณฟังแล้วรู้สึกแบบโดนหลอกชัวร์ 100% เลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้เกริ่นไปแล้วเรื่องราวของการโดนหลอกให้แต่งงานให้หมายมั่นปกติแล้วเราจะยินข่าวแต่ฝ่ายชายหลอกฝ่ายหญิงนะใช่ไหมครับที่ผ่านมาใช่ไหมพี่อู๋สุนทรนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะผู้หญิงก็เขาเรียกว่าเลขกลมารยา100 ล้าน 8 ล้าน 8 แสนเล่มเกวียนทีเดียวนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งพี่อ้อยเพื่อให้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะครับทั้งแม่ทั้งลูกกับพ่อกันนะเรามาฟังเรื่องราวของเขากันนะเป็นเรื่องราวที่เขาเอามาออกใส่หมายต้องรอดเดี๋ยวต้องไปโหนกระแสแน่ๆดูท่าแล้วนะฮะ12 ตุลาคมนะครับนายเวฟครับอายุ24 ปีเป็นทหารนะครับนำเอกสารของความเป็นธรรมต่อนายเอกภพนะครับสายมวยต้องรอดกรณีถูกสาวพยาบาลหลอกมั่นหมายก่อนหอบสินสอดหนีหายไปเอ้าเรามาฟังเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะประมาณปีที่แล้วปี68รู้จักกับสาวทำงานพยาบาลคนหนึ่งครับเนื่องจากว่าบ้านของฝ่ายหญิงเนี่ยตรงข้ามเขาเปิดเป็นร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวนะจะไปกินนะครับเดือนละ 2-3 ครั้งนะฮะจนมีวันหนึ่งคุณฟังฟรีนะฮะมารยาเล่มเกวียนก็มามีวันหนึ่งนะครับไปนั่งกินเป็นทหารใส่ชุดราชการทหารไปอย่างเท่เลยนะฮะไปนั่งกินร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ฝ่ายหญิงมาตีสนิทหนูลูกเป็นทหารค่ายนี่หรอโหหน้าตาดีนะเนี่ยนะฮะอยู่มากันหลายคนหรือลูกลูกสาวแม่โสดนะลูกสาวแม่โสดน่ารักหน้าตาน่ารักด้วยสนใจคุยกันไหมเนี่ยนี่เอาไลน์ไปนะแม่จัดแจงนะฮะแม่จัดแจงให้นะฮะพี่อ้อยแม่จัดแจงพี่อ้อยทำแบบนี้ไหมพี่อ้อยนะครับลูกสาวแม่กำลังโสดเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยเขาอายไม่กล้าออกมาเดี๋ยวแม่ให้เฟซไปนะฮะให้เฟซบุ๊กลูกสาวไปตอนแรกในเว็บเนี่ยที่เป็นทหารบอกว่าตอนแรกก็ทักแชทไปนางก็ไม่ค่อยตอบนะเหมือนกับไม่อยากคุยอย่างเงี้ยตอนแรกฝ่ายหญิงไม่อยากคุยก็ไม่คุยก็ไม่คุยนี่เออเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแป๊บนึงประมาณสักอาทิตย์เดียวผู้หญิงตอบกลับมาตัวเองทำอะไรอยู่อ่ะเริ่มคุยดีปังปังปังปังเริ่มชวนคุยนั่นคุยนี่คนนึงคนนั้นปรากฏว่าไปมาเหมือนจะคบกันอะไรอยู่ดีๆก็จะคบเฉยเลยนะฮะก่อนหน้าที่แล้วยังเงียบอยู่เลยอยู่ดีก็คบเฉยเลยนะฮะทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับคบกันแป๊บเดียวไม่ประมาณสักเดือนเดียวมั้งนะฮะเขาไปกินข้าวบ่อยเนาะที่ร้านอาหารนะฮะแม่ฝ่ายหญิงว่าหนูแม่อยากให้ลูกสาวแม่เป็นฝั่งเป็นฝาลูกมาสู่ขอสิมาสู่ขอสิไม่เอาไม่เยอะหรอกไม่เอาไม่เยอะ400,000ไม่เอาไม่เยอะหรอก400,000ก็ฝ่ายชายก็สตันไปแป๊บหนึ่ง400,000ก็จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาไงลูก400,000เองไม่เห็นแพงเลยนะฮะก็เดี๋ยวไปคุยกับที่บ้านก่อนนะอย่างนี้นะฮะต่างๆนานาพูดว่าตกลงว่ะนะฮะอ้าวจะมั่นเฉยเลยนะฮะก็ปรากฏว่า17 เมษายนนะครับได้นำเงินไปสู่ขอต้นปีที่ผ่านมาผ่านไป4 เดือนนะฮะก็ตัวฝ่ายชายก็ไปออกราชการสนามเป็นงานข้างนอกนะครับปรากฏว่าฝ่ายหญิงคุณฟังอยู่ดีๆก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลเฉยเลยอ้างว่างานหนักต่างๆนานานะครับแล้วก็ไม่มีเงินเดือนประกอบกับรายจ่ายเยอะค่างวดรถต่างๆนานาปรากฏว่าอยู่ดีๆไปขอยืมสตางค์อีกนะฮะไปขอยืมสตางค์ทางฝ่ายชายอีกนะฮะ100,000 กว่าบาทนะครับเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะไปทำงานที่กรุงเทพไปเป็นพยาบาลที่กรุงเทพนายเวฟก็ตามไปที่กรุงเทพปรากฏปั๊บไปถึงปั๊บปิดมือถือติดต่อไม่ได้โทรหาแม่ไม่รับสายปิดเครื่องโอ้สัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีปิดเครื่องหนีนะครับปรากฏว่าไปถึงกรุงเทพติดต่อใครไม่ได้เลยนะครับจะไปนั่นไปนี่ติดต่อใครไม่สุดท้ายสุดแล้วว่าอุ๊ยโดนหลอกแน่แบบนี้นะฮะไปโดนหลอกแน่ๆแบบนี้นะครับก็เลยมาไล่สืบข้อมูลดูปรากฏว่าอย่างที่บอกไปนอกจากจะได้เงินสินสอดไปแล้วนะครับฝ่ายหญิงก็มายืมตังค์ตัวเองอีก100,000 กว่าบาท103,000นะครับอ้างว่าจะไปจ่ายค่ารถทั้งที่รถตัวเองรถชนที่มีปัญหานั่นนะครับเขาบอกว่าแฟนเก่าเอารถไปชนมาแต่ปรากฏว่ารถเขามีประกันรับผิดชอบให้หมดนะเขาไปเช็คดูข้อมูลย้อนหลังเป็นมีประกันจ่ายให้แล้วนะครับนะแล้วมาทราบทีหลังว่าฝ่ายหญิงนะฮะยังคบกับชายอื่นอีก2 คนนั้นเรียบร้อยนางเมรีนะฮะเป็นทหารและเป็นตำรวจและไม่รู้ว่าไปหลอกสตางค์แบบนี้หรือเปล่านะแล้วที่หนักกว่านั้นคุณฟังดูไหมฮะไปสืบทราบบอกว่าแม่ของนางติดหนี้กู้นอกระบบอยู่ 400,000-500,000 นะครับนะแล้วก็อยู่ดีแวบหนึ่งมีการถ่ายภาพผู้ชายอีกคนหนึ่งลงเฟซบุ๊กแล้วก็ลบปั๊บอย่างไวเลยนะฮะน่าจะลืมตัวแล้วก็ลบไปรวมถึงเขาเรียกว่าผู้ชายคนอื่นได้เคยมั่นหมายกันมาก่อนด้วยก็คือคบซ้อนเพื่อเอาตังค์เขาอะฮะนะฮะตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าโดนหลอก 100% ชัวร์แน่ๆเลยก็เลยพยายามขอตังค์คืนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้คืนไปฟ้องเอาสิอยากได้คืนเธอก็ไปฟ้องเอาสิ
ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนึงนะฮะอันนี้เขาบอกเลยในเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับสุดท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เขาก็เลยมาร้องเรียนสายใหม่ต้องรอดเดี๋ยวจะว่าพรุ่งนี้ออกโขนกระแสแน่นะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนี่ความรักทำให้คนตาบอดคุณฟังฮะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความตอแหลนะนะฮะเขาเรียกว่าบางครั้งบางทีคนเรานะมันเขาเรียกว่ามันเป็นความตอแหลกระบวนการคือแม่ตอแหลไงลูกมันตอแหลแบบนั้นมันไหลกันมาตั้งเรื่อยๆนะฮะคือมึงไปหาผัวมานะครับกูเอาตังมาจ่ายหนี้เอาผัวมาเลย 3-4 คนไปหาผัวมาเลยไงฮะคือต้องการผัวหลายๆคนที่มีตังเพื่อเอามาปิดหนี้ให้แม่หนี้นอกระบบ แบบนี้ก็มีนะอันนี้ก็เป็นข่าวนะฮะเดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสายใหม่ต้องรอดต้องเข้าแล้วจ้าเอาล่ะครับพี่โอครับเรื่องร่านๆนี่ไว้ใจเลยนะฮะ โอ้ยมันจะอะไรมันจะเหลืออะไรอีกพี่มันร่านมันเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ ลำดาทางบุญทลิก FM 90นะครับเบรกเลยจ้าบัดซบจริงๆเลยนะฮะ

0: จบไปสำหรับข่าวนี้รอติดตามนะครับว่าเดี๋ยวฝั่งนู้นเขาจะออกมาให้การมาหรืออย่างไรนี่เป็นความข้างเดียวนะลองฟังอีกฝั่งด้วยว่าเขาว่ายังไงบ้างแต่ที่แน่คือโดนหลอกเอาตังค์ไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะฮะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะครับ
0: ดารินดาถ้าดารินดาโดนหลอกนี่ดารินดาจะทำยังไงดารินดาปกติแล้วจะได้เห็นแต่ผู้ชายหลอกเอาตังค์ผู้หญิงเนาะแต่อันนี้ผู้หญิงหลอกเอาตังค์ผู้ชายงงมากเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวนะหลอกเอา3คนอ่ะแต่ไม่รู้ว่าอีก2คนเขาจะหลอกหรือเปล่านะแต่คนนี้โดนหลอกแน่นอนนะครับดีเจว่านะแม่ของนางน่าจะเป็นประเภทเนี้ยน่าจะประมาณแบบอย่างเงี้ยทุกคนเวลาใครมากินข้าวน่าจะมาตอแหลใส่เนาะแม่มีลูกสาวนะแม่มีลูกสาวนะสนใจป้าเงี้ยแต่คนอื่นเขาไม่เล่นด้วยไงแต่คนนี้เขาแบบน่าจะหัวอ่อนเงี้ยดูท่านะฮะแต่เราต้องฟังความสองข้างเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะฮะเดี๋ยวเจ๊เชื่อว่าถ้าออกรายการใส่ใหม่ต้องรอดนะออกเพจนี้มันต้องเขาต้องคัดมาแล้วเขาต้องเช็คแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วนะฮะเขาต้องเช็คว่าเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะนะแล้วพี่อู๋นะพี่อู๋โดนลำไยหลอกกี่รอบแล้วครับพี่อู๋สุนทร

นี่คือเพลงมันนะครับที่ฝากด้วยกันละกันช่วงนี้ขอเพลงสากลสักเพลง2เพลงได้ป่ะมีคนได้ฟังอยากฟังนะฮะแหมเมื่อกี้ is my life นะครับนี่คือ black in black นะครับ back in black นะฮะ back in black นะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนนะครับ

พลงนี้เหมาะกับนารินดาบ้างเลยเขาบอก Black in Black ไง Black in Black Black แปลว่าดำใช่ไหมดำกับดำดำในดำไม่นะ Black ที่แปลว่ากลับนี่ใช่ไหมย้อนกลับย้อนกลับไปดำนี่แหละ Black แปลว่าย้อนกลับกับในดำเหมาะกับนารินดามากเลยกับเพลงนี้นะครับ AC/DC ก็เพลงฝรั่งเก่าๆมันๆอันนึงเพลงดีกว่ามาไทยมันดีกว่ามาที่จ้าที่จ้าเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะ 4:13 น.

ที่จ้าที่จ้านะฮะอย่างมันทีเดียวนะครับขอมาอีกสัก 2-3 เพลงได้ไหมเดี๋ยวจะลดจุดให้เบาลงเดี๋ยวมันเล่าข่าวกันต่อแล้วเราเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้นะฮะขอมากันเยอะไงเพลงไงขอมากันเยอะนะจ๋า AI ครับ AI

โอ้โหยังมันทีเดียวดีเจครับทำไมมันขนาดนี้เนี่ยฮะรถจะไหวให้เบาไหมแต่มันเดี๋ยวมันจะเหนื่อยกันไปขอยสักเพลงได้ปะอันนี้เป็นเพลงอะไรเนี่ยดีเจขอเปิดสักท่อนได้ปะนะฮะโอ้เพลงไม่แปลกมากเราข้ามไปก่อนแล้วกันเนาะเอาเฉพาะคนที่เปิดได้เนาะเดี๋ยวมันจะแปลกเกินเดี๋ยวมันแปลกเกินไปเอาเพลงที่มันมีจังหวะที่ได้ตะกี้มันมีเพลงแปลกเดี๋ยวช่วงท้ายรายการจะเปิดให้นะครับมีเพลงพี่น้องตาย1เพลงนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันต่อมามาเมื่อกี้เราวายกันมาหลายเพลงเหนื่อยจังเลยลดจังหวะให้เบาลงดีกว่ามั้ยลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าสักเพลงนะฮะเดี๋ยวมี Move On ยังไม่ได้เปิดเลยมีบัวชมพูด้วยวงกลมนะเดี๋ยวมีขอใครสักคนของลิวพูดด้วยแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยจาย3นะฮะ3ล้อตุ๊กๆเป็นเพลงแปลกประจำเย็นนี้เดี๋ยวมาฟังข่าวกันต่อนะครับกำลังหาข่าวที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนี่คือ Lost Star ครับมาจาก Adam Levins นะครับ Adam

นี่คือหนึ่งเพลงครับ Lost Star นะครับอดัมเลวินนั่นเองครับที่ฝากไว้ด้วยนะครับนะฮะเคลียร์เพลงกันเคลียร์เพลงกันจากช่วงนี้นะสวัสดีพิติด้วยกันละกันนะครับทักทายยามแหลกอะไรกันมาสักเย็นทีเดียวพี่ไปไหนมาเอ่ยพี่เอฟว่าโอ้ยลืมเพลงพี่เอฟดีก่อนเอางี้เดี๋ยวมีเพลงแปลกสองเพลงพี่เอฟสองเพลงที่ฝากมาก็คือเพลงช้ำรักที่ท่าแพแล้วก็เพลงพี่น้องตายหนึ่งเพลงเดี๋ยวเปิดพร้อมกันขอเพลงใช้สักสองสามเพลงเนาะนะครับแล้วทักทายกันช่วงนี้วันก่อนเข้าไปดู YouTube ดูหนังเกมดูหนังเรื่องผู้หญิงฆ่าขยะแตะดูแลอินจัดเลยนึกถึงหนังยุคนั้นยุคฮ่องกงสมัยก่อนใช่ไหมมันก็มีแบบบางช่วงเวลาไงพี่เวลาเราเห็นหนังของเก่ามันก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆมันก็แวบมาในหัวเนาะเนี่ยใครชอบหนังของเก่าก็เอาไปหาดูย้อนหลังได้ในออนไลน์ต่างๆนะครับย้อนบรรยากาศกลับไปนะนี่คือ move on นะครับมาเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนเย็นนี้ครับพูดมากเดี๋ยวจะไม่ทันกันให้หมดกันก่อนนะครับ

จากพี่เพชรนั่นเองครับพิติพี่ชมนะฮะพูดถึงชมนะพี่โอ้ดิจะพูดถึงข่าวของชมพู่อริยาสักหน่อยดีกว่าคนฟังเห็นข่าวที่มีการแชร์ในออนไลน์ไหมเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกชายของชมพู่ไปแข่งเหมือนกับไปแข่งกีฬาอะไรนะที่มันกับแข่งรถนะฮะรถแข่งนะฮะแล้วเหมือนกับไม่ให้รางวัลเออเอาไปดูข่าวหน่อยไหมเป็นประเด็นออนไลน์ดราม่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้างเอาไปดูข่าวกันนะฮะนะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมามีประเด็นดราม่าของดาราชมพู่นะฮะจับตาผลประท้วงนะฮะลูกชายชมพู่นะพายุนะฮะน้องพายุลูกชายของชมพู่แล้วก็น็อตนะฮะได้อันดับหนึ่งนะฮะการแข่งขันรถโกคาร์ทแต่ยังไม่รับถ้วยหลังผู้จัดการทีมยื่นค้านประกาศผลนะฮะคือเรื่องเอาเงี้ยสรุปรายงานอะไรทั้งง่ายๆนะฮะคือมันเกิดจากอย่างนี้เขาบอกว่าน้องพายุเนี่ยนะครับเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งในการแข่งขันรถโกคาร์ทเยาวชนนะฮะรายการทรูวิชั่นโตโยต้าจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026นะฮะณสนามพีระเอานี่ไงพีระไงที่เมื่อกี้พี่เขาหลบขับรถผ่านน่ะพีระเซอร์วิสเซอร์กิตนะครับที่ชลบุรีตั้งแต่11ตุลา69แล้วนะครับเมื่อวานเนาะแต่ยังไม่รับถ้วยรางวัลเนื่องจากมีการประท้วงนะฮะทีมยื่นหนังสือประท้วงผลการแข่งขันนะฮะสาเหตุที่ไม่ได้ถ้วยเขาบอกว่ามีการยื่นประท้วงเพราะผู้จัดการทีมยื่นเรื่องคัดค้านผลการแข่งขันตามระเบียบของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยประเด็นการตรวจสอบคือมีการกังขาและการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสเปคของเครื่องยนต์ของรถแข่งขันว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคการแข่งขันหรือไม่คือสเปคเครื่องยนต์อาจจะไม่ถูกต้องอาจจะแรงกว่านี้แหละฮะแรงกว่ามากกว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ระหว่างการพิจารณาคณะกรรมการผู้ตัดสินสจ๊วตของที่นั่นสนามจึงต้องนำเรื่องไปตรวจสอบตามกติกาทำให้ยังไม่สามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการหรือรับถ้วยรางวัลบนโพเดียมได้ทันทีอ๋อนะฮะฝั่งผู้ประท้วงชี้แจงบ้าผู้ประท้วงนะครับไฮโซปอธนุพัฒน์ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เป็นการยื่นประท้วงเพราะลูกแพ้นะครับและไม่ได้มีเจตนาเจาะจงกล่าวหาเด็กหรือว่าครอบครัวนะฮะแต่ต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบเรื่องสเปคเนี่ยมันเป็นไปตามกติกานะรถต้องเป็นรุ่นเดียวกันความแรงต่างๆต้องเหมือนกันนะมิฉะนั้นเนี่ยมันจะเท่าไม่เหมือนคนอื่นผลการตัดสินอย่างเป็นทางการต้องรอการประกาศจากผู้จัดแล้วก็คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราติดตามเนาะว่าจะเป็นอะไรสำหรับประเด็นดราม่านี้สำหรับชมพู่อาริยานะฮะรถถูกต้องไหมนะครับมีใบไหมมีใบไหมอ๋อไม่ใช่นะฮะก็คือถูกต้องหรือเปล่าตามหลักการไหมนะครับเนาะมันก็ไม่แน่นะเราไม่สามารถที่จะไปฟันธงใครได้เพราะว่าก็ต้องรอตรวจสอบก่อนถ้าว่าตรวจสอบแล้วมันถูกต้องก็ได้รางวัลไปนะฮะว่ากันไปเรื่องราวของประเด็นดราม่านะฮะท่านหนุ่มด้วยกันนะฮะท้ายหนุ่มมึงมาช้านะเมื่อกี้ท่านฟังข่าวได้ไหมที่ทหารโดนหลอกอะทหารหนุ่มอายุ24ปีนะครับอยู่ค่ายทหารจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางนะครับแล้วก็ไปกินข้าวที่ร้านอาหารทุกวันวันหนึ่งแม่อาจจะแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารว่านี่ลูกสาวแม่โสดนะตอนนี้กำลังโสดอยู่นะเนี่ยหนูในหน้าตาดีแล้วหล่อเนี่ยแม่อยากได้เป็นลูกเขยจริงเลยนะคบกับลูกสาวแม่สีนะให้เฟซให้ไลน์พร้อมเลยลูกสาวไม่อยากคุยไปมาคุยกันเฉยเลยคุยไปคุยมาแม่บอกว่ามาสู่ขอสิแม่ขอ400,000นะ400,000บาทก็ตัดสินใจมาสู่ขอไม่พอยืมตังค์ไปอีกแสนกว่าบาทนะฮะไปมานะครับลูกสาวหนีนะฮะไปมีผัวใหม่นะฮะแล้วก็ตัวฝ่ายชายเนี่ยไปทวงถามเงินค่าสินสอดคืนนะครับบ่ายเบี่ยงว่าให้ไปฟ้องคืนเอาสิฉันไม่ได้ผิดนะฉันไม่ได้ผิดประมาณนี้สรุปแล้วคือทั้งแม่ทั้งลูกนะฮะเป็นขบวนการล่าสุดที่ออกเพจสายไหมต้องรอดนะครับเขากำลังดำเนินการเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะออกโหนกระแสมั้ง 2-3 วันนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเสนอขายลูกสาวพวกเราไปเช็คไปเช็คมาเคยมั่นกับผัวเก่าแล้วนะผัวเก่าเป็นตำรวจนะเคยมั่นกันนะคือเอาง่ายคือเช็คไปเช็คมามีหนี้สินมากมายตัวแม่มีหนี้เยอะนะครับแล้วก็รถของลูกสาวเนี่ยก็โดนผัวเก่าเอาไปชนด้วยนะฮะเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็เลยต้องหาวิธีหาเงินทางลัดนะครับในการที่จะหาผู้ชายมาเปย์ให้อะไรเงี้ยนะฮะพี่หนุ่มครับฟังเรื่องนี้แล้วพี่หนุ่มรู้สึกอย่างไรนะฮะรู้สึกดีใจไหมฮะรู้สึกเสียใจรู้สึกแฮปปี้ฮะสายไม้ต้องรอดไงฮะคือเพจนี้ก็จะเป็นเพจโหนกระแสเอากระแสไว้ก่อนนะฮะรอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะถ้ามีความคุ้มหน้าจะมาไลฟ์ฟังเรื่องนี้น่าสนใจ

พลงจากโบชมพูฟอร์ดนะครับนี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าวงกลมนะครับนะวงรีวงกลมเนาะนะเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องสายไหมต้องรอดนะพี่อู๋ว่าดีเจครับรู้ไหมว่าสายไหมต้องรอดนะฮะสมภพสายไหมต้องรอดเนี่ยจริงๆแล้วอําสํานักงานออฟฟิศมันอยู่ไม่ไกลจากพี่อู๋อยู่นะพี่อู๋อยู่โซนไหนนะครับอยู่โซนไหนนะออฟฟิศก็อยู่ตรงไหนนะฮะสายไหมใช่มั้ยฮะเขาบอกว่าสมภพสายไหมต้องรอดนี่อยู่ว่าไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่ดีเจแอคเกินว่ะตามสไตล์เขานะฮะพี่บอกว่าสมภพนี่นะเขาแบ็คหลังเขาดีนะฮะไม่งั้นเขาไม่กล้ามาเปิดโปงในหลายๆเรื่องก็งั้นแหละฮะเหมือนการจอมพลังไงการจอมพลังก็เป็นคนนึงที่มีแบ็คหลังแบ็คหลังคือมีเบื้องหลังอะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตอยู่เบื้องหลังคอยดูแลเขาก็เลยกล้าออกมาประท้วงเรื่องนั่นไงเรื่องอะไรนะที่เขาเรียกว่าที่สงครามนะฮะที่เขมรนะฮะหลายๆเรื่องออกมาเปิดเผยก็นั่นคนนี้ออกมาเป็นข่าวเพราะอะไรเพราะแบ็คหลังเขาดีนะมีนักการเมืองใหญ่นะฮะรัฐบาลบางคนเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะคนเราถ้าจะออกมาเปิดเผยทำเพจโซเชียลต่างๆนะคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคุณเปิดเผยแล้วคุณจะไม่โดนทำร้ายละทำร้ายตัวเองโดนทำร้ายนะคุณจะต้องมีตำรวจนายทหารต่างๆนักการเมืองอยู่เบื้องหลังเพื่อคอยคุ้มกันความปลอดภัยใช่ไหมคนธรรมดาใครมันจะมากล้าทำใช่ไหมครับก็เหมือนกันแต่การจอมพลังนี่น่าจะไปได้ยากละเพราะว่ามีคดีของตัวเองอยู่นะครับที่เล่าให้ฟังไงที่เขาไปเอาเงินบริจาคมาไงแต่ตอนนี้เขายังมีแบ็คหลังดีอยู่ไงก็เลยยังลอยอยู่ยังลอยนวลอยู่แต่เป็นชาวบ้านโดนรวบไปนานแล้วนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะก็รอติดตามต่อไปแล้วกันนะฮะนะ บอกพี่อู๋ทนายหนุ่มฝากความคิดถึงทำไมไปรู้จักกันตอนไหน ทำไมฮะจะไปทำคดีให้กับพี่อู๋สุนทรเหรอฮะอู๋สุนทรพรากผู้เยาว์นี่แหละฮะโอ้พรากผู้เยาว์นะว่ากันไปนะฮะช่วยตามช่วยคนตามหางานบ้างหรือเปล่าหมายความว่ายังไงไม่เข้าใจช่วยคนตามงานบ้างหรือเปล่าหมายถึงว่าทนายหนุ่มหรือว่าอู๋สุนทรไปช่วยคนบ้างหรือเปล่านี่หรอมาฟังเพลงที่ค้างกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนเนาะ4โมงเย็นกับอีก40นาทีวันนี้ไม่มีเรื่องหลอนนะจ๊ะไม่ได้เตรียมอะไรไว้สักอย่างเลยฟังแต่เพลงก็พอเนาะฟังเพลงฟังข่าวที่มาเล่าให้ฟังก็พอละใกล้จะ5โมงเย็นแล้วครับฟังฮะช่วงเย็นนี้นะครับเชียงใหม่แดดแรงแดดจ้ามากๆเลยไม่มีฝนเลยนะฮะพี่อู๋ว่าดีใจครับอย่าไม่ต้องคิดถึงนะฮะ อย่าคิดถึงเลยพี่อู๋สุนทรเป็นประชาชนคนทั่วไปนะฮะไม่ได้มีแบ็คหลังอะไร

นี่คือเพลงที่ไม่ใช่ว่าใครสักคนจากเดียวพุทธนะครับสี่โมงเย็น4:14 นะครับตอนนี้เราเคลียร์เพลงแล้วจะมีเพลงแปลกให้ฟังมาตามมาแล้ววันนี้มี2เพลงนะฮะ ก่อนจะไปฟังเพลงแปลกกันนะครับวันนี้พี่หูวันดีใจครับพูดถึงคดีเนี่ยเมื่อกี้สายใหม่เนี่ยนะฮะเรื่องที่ดีก็คือเรื่องของป้าที่โดนจับไปขังตัวเนาะที่ในบ้านพักอะไรนะคนชราแล้วนะบ้านพักนั่นนะครับอันนั้นถือว่าก็ช่วยแบบสุดๆเหมือนกันนะฮะคือเพจสายใหม่ต้องรอดไม่เป็นเพจคล้ายหุ่นกระแสแล้วนะฮะคืออะไรที่เป็นกระแสก็จะมาออกนะแต่ว่าในกรณีของป้าเนี่ยก็คือดูว่าดีก็ต้องช่วยเหลือกันไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเอากระแสก็คือเน้นช่วยเหลือจริงๆแต่ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยเขาจะเอากระแสนิดนึงสำหรับเพจสายใหม่นะก็ถือว่าดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีเนาะเออนะฮะอ่ะทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มผลกระแสทนายหนุ่มนะฮะนะครับพี่โอว่าวันนี้นะครับมีคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลา The Weeknd ล่ะ The Weeknd รถติดมา2วันแล้วเป็นคอนเสิร์ตยังไม่รู้จักเลยว่าวง The Weeknd นี่เป็นวงอะไรนะเป็นวงมาจากไหนดารินดาน่าจะไม่รู้จักมั้งนะฮะดูแล้วมีแต่วัยรุ่นเจนซีนะครับที่ไปรอที่สนามราชมังคลานี่ครับตามนั่นแหละตามสไตล์เขานะฮะมีข่าวอะไรอีกครับนะฮะประจักษ์ให้กำลังใจประจักษ์ไหทองคำก็มาพี่โอ๋ประจักษ์ไหทองคำให้กำลังใจชื่นชมแม่พัดนะฮะแกร่งจากนี้พร้อมทำงานหลายมิติกลับมาในจุดเดิมที่ให้กลับมาจุดเดิมประจักษ์ไหทองคำนี่มาจากไหนก่อนนะฮะอยู่ดีก็ถ่ายภาพพูดกับแม่พัดเฉยเลยนะครับประจักษ์ไหทองคำนะครับเจ้าของค่ายไหทองคำนะฮะที่เป็นเจ้าของค่ายของลำไยลำไยก็มานะฮะให้กำลังใจแม่พัดนะฮะให้แม่กลับไปอยู่ในจุดเดิมในห้างประจักษ์ชัยโพสต์ภาพกับแม่พัดล่มกันไลฟ์สดนะฮะเอาเชิญมาขายของนี่แหละฮะเอ๊ะอันนี้ก็โหนกระแสเหมือนกันเด้อนะฮะน่าจะชวนมาร่วมธุรกิจหรือว่ามาทำงานหรือว่ามาไลฟ์สดสักอย่างนะฮะประจักษ์ชัยหายทองคำนะฮะมันไม่เอาลำไยมั้ยล่ะ

ว่ากันไปกันละกันสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณฟังฮะพี่จุบวัลลีเจครับสวัสดีครับหัวหน้าวินครับผมเลิกงานแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปจังหวัดสระบุรีครับไม่ทราบว่าฟ้าฝนที่สระบุรีเป็นอย่างไรบ้างครับบริเวณหนองแคเดี๋ยวจะขอเช็คแป๊บนึงนะพี่นาแป๊บนึงนะฮะนี่พี่โอส่งภาพเจนซีมานะครับแต่งตัวเนาะนึกว่าอยู่เกาหลีแล้วร้อนขนาดนี้นะฮะพี่หนุ่มวัลลีเจครับพี่โอยังอยู่ฮะยังไม่ลอยน้ำไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาเหรอฮะยังพี่มีห่วงยางประจำตัวพี่ยังไม่ลอยไปไหนนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแปลกให้ฟังพร้อมหรือยังขอเปิดเพลงแปลกก่อนนะเดี๋ยวจะเคลียร์เพลงมันนี่มีเพลงแปลกของวง The Sloth ครับชื่อเพลงว่าช้ำรักที่ท่าแพเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องไว้นานแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าเราว่าได้ครูแอดพันธุทัศน์ถ้าเป็นคนเหนือจะรู้จักดีครับนะครูแอดพันธุทัศน์นะฮะฟังเลยไหมกับช่วงเวลาแฮปปี้มีเพลงแปลกนะครับมาเพลงนี้น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับเดี๋ยวเช็คเลยได้พี่แป๊บนึงนะฮะเพลงภาษาเหนือนะครับฟังให้ออกนะคุณฟังทางภาคกลางนะ

0: ันนี้คือเพลงแปลกนะครับเคยฟังไหมเพลงนี้เคยฟังไหมครับช้ำรักจากท่าแพคุณผู้ฟังทางภาคกลางอาจจะฟังไม่เข้าใจนะฮะอาแปลก็ได้อะมันเป็นเรื่องราวของน้องแอนนาซึ่งเป็นสาวสองเป็น LGBTTVLG นะฮะอย่างที่เราทราบกันว่ามันจะมีคนที่เขาแบบเนาะสาวไซส์ไลน์ LGBT ถ้าแถวๆพัทยาเนี่ยก็ชลบุรีก็มีเนาะตามต้นมะขามต้นไม้ต่างๆนี่ฮะอย่างเชียงใหม่มันก็จะมีแถวประตูท่าแพนะครับก็จะมีแบบยืนแบบนู่นนี่นั่นอยู่ใส่รองเท้าส้นสูงยืนอยู่เงี้ยเขาก็คิดว่าโอ้ยฝรั่งมาหลงรักมาชอบอะไรเงี้ยนะฮะไปมาเขาก็มาหลอกลวงสุดท้ายก็กลับไปแต่งงานกับผู้หญิงเขาเหมือนเดิมจะบอกให้ฟังนะคนที่เขาแอดขายบริการคนที่เขาพวกเนี้ย LG หรือว่าผู้หญิงก็ตามแต่ที่ขายบริการน่ะคนทางเหนือเนี่ยเขาจะไม่แรงเหมือนคนทางภาคกลางเด้อนะฮะถึงแม้เขาจะทำอาชีพนี่นะคำว่าไม่แรงคืออะไรไม่แรงคือหมายถึงว่าก็คือยืนก็คือขายตัวก็ขายยืนเฉยๆนะแต่ด้านที่จะทราบมานะทางด้านชลบุรีภาคกลางพัทยาเนี่ยเขาแข่งแย่งกันนะถ้าแถลงคนจำได้ที่ชลบุรีเมื่อประมาณสักปีที่แล้วมั้งที่มีสาวเพศ2ที่ไปขายฮะแล้วก็ดีๆฝรั่งไม่จ่ายตังค์ที่เขาออกมาด่ากันหน้าโรงแรมฮะนะครับแล้วก็เอาไม้ไล่ทุบกันอ่ะน่ากลัวมากนะนี่คือชลบุรีนะครับเชียงใหม่ไม่มีแบบนี้นะฮะกระเทยเชียงใหม่ไม่ใช่แบบนี้เด้อเกรเชียงใหม่เขาไม่จ่ายตังค์จ้างมันเตอร์จ้างมันเตอร์สูจ้างมันเตอร์เขาจ้างเป็นเตอร์บบเป็นยางเนี่ยคนเหนือเนาะก็ปล่อยไปไม่มีนะฮะไปเจอกระเทยชลบุรีกระเทยพัทยาปอกอําไม้ไล่ฟาดนะฮะมึงมานี่มาจ่ายตังค์กูเดี๋ยวนี้มาจ่ายตังค์กูเดี๋ยวนี้อีเหี้ยนะฮะเห็นข่าวใช่มั้ยฮะที่มีการแชร์กันนะเมื่อประมาณปีแล้วใช่มั้ยฮะกระเทยไล่ตามลูกค้าไม่จ่ายตังค์นะฮะเชียงใหม่ไม่มีเด้อนะฮะไม่มีเด้อนะแบบนี้นะดูแรงไปหน่อยนะเชียงใหม่เจ้ามันเตอร์นะฮะท่านหนูฟังเสร็จแล้วน่าจะบักงามแม่นนะฮะมันบักงามนะฮะหน้าเท่าหน้าเท่าเหมือนชายหนุ่มแล้วแหละนะฮะหนุ่มเมาสาวการคุยแอดต่อเลยบอปะตันละนะฮะมันเป็นเรื่องราวของนัตตี้ไม่พี่นัตตี้ไม่ใช่แบบนี้นัตตี้ดูซอฟนะฮะหนึ่งเพลงแปลกนะครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: แปลกนะอีกหนึ่งเพลงแปลกไหมพอดีคุณฝ่ายอยากฟังเพลงแปลกโจ๊กกันเพลงนี้ฝากให้กับใครดีพี่น้องตายนะนางแสงล่าอยู่เปล่าแอปโฟนอยู่ไหมครับแล้วก็อะไรนะในสู้เหรอฮะใครในอีกคนหนึ่งนะพี่เพชรอ่ะทีนี้ไปฟังครับพี่น้องตายไม่ซุ้มค่าครับชื่อเพลงว่า3ล้อตุ๊กๆครับ

0: สามล้อตุ๊กตุ๊กนะครับจะอาจจ่ายสามติ๊บนะฮะจ่ายสามซิปเนาะเป็นเพลงภาษาไทยใหญ่นะฮะไทยใหญ่ต้องบอกคุณฟังก่อนไทยใหญ่นี่คือเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งนะครับที่อยู่ในฝั่งพม่านะครับอยู่ทางตอนเหนือ เพลงพี่น้องเจียงตุ่งกันครับดีเจแม่ละครับพี่นะฮะยังอยู่ค่ะเราลดงานอยู่แสงล่าเป็นไงชอบเพลงนี้ไหมจ้า นะนางแสงล่าสั่งเพลงว่าสนุกจังเลยค่ะดีเจขารถตุ๊กๆเนาะรถตุ๊กๆบรรทุกถ่านรถตุ๊กๆไม่ได้มีแอร์เหมือนวีโก้เขาประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีแอร์วีโก้เขาขับไปเหงื่อไหลใครย้อยนะจ้าอะไรอย่างนี้นะฮะสามล้อตุกๆกันไปนะฮะก็มีการเปรียบเป็นการเปรียบเปรยเนาะเพลงสนุกๆนะฮะจริงๆจะบอกว่าพี่น้องตายเนี่ยนะพี่น้องตายเนี่ยพี่น้องตายคือไทยใหญ่นะฮะมาทำงานในไทยเยอะนะฮะโดยเฉพาะเชียงใหม่ภาคเหนือเนี่ยนะครับเยอะมากมาเป็นแม่บ้านมาทำกับข้าวมาทำงานต่างๆก็ขยันเก็บนางกันไปเหมือนนี่ไงเหมือนนายสู้นี่ไงเหมือนน้องแสงล่านี่นะหรือว่าเหมือนอะไรนะเหมือนแอปโฟนกำลังทำอะไรอยู่แอปโฟนกำลังซ่อมรถอยู่เหรอฮะอ๋อกำลังซ่อมรถอยู่นะตั้งใจทำงานนะฮะนี่กำลังซ่อมบนรถเครื่องอยู่นะฮะ กำลังซ่อมรถเครื่องอยู่เนาะเออนะฮะอ้าวว่ากันไปอันนี้คือ2เพลงแปลกนะครับที่ฟังกันช่วงนี้นะครับเนาะ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: เอ๊ะเชียงตุงส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับตอนนี้4โมงเย็นกับอีก58นาทีนะฮะ2เพลงสนุกนะครับในช่วงเวลาของเย็นนี้ส่งมาฟังกลับบ้านกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวเย็นนี้เนาะในช่วงเวลาของเย็นนี้เดี๋ยวยังมีเพลงที่ค้างกันอยู่อีกเพลง2เพลงวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องผีนะครับวันนี้ก็ฟังเพลงกันไปสบายๆนะครับตอนนี้เริ่มค่ําแล้วเริ่มเย็นลงมาแล้วนะครับหลายคนเริ่มหิวเครื่องดื่มแล้วนะฮะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่12ใช่มั้ยครับยังไม่ใช่กลางเดือนนะและเวลาเลิกงานของหลายคนแล้วนะครับแสงหน้าสังเพลงว่าชอบค่ะสนุกดีม่วน

คือเพลงที่มีชื่อว่าแพ้ทางครับกันจากลาบานูนนะครับนะฮะจอยเวอร์จอยเวอร์แสงล่าชอบแสงล่าบอกว่าดิเจขาถามหน่อยว่าเติมตังมือถือเข้าไปแล้วก็เสียสตังค์จะทำไงดีฮะแสงล่ากดดอกจัน13ใจคุณผู้ฟังด้วยที่ฟังอยู่ที่บ้านนะครับถ้าคุณฟังเติมตังค์เข้ามือถือไม่ว่าจะเป็นซิมทรูดีแท็กเอเอสก็ตามแต่นะครับถ้าสมมติว่าเติมตังค์ปุ๊บมันหักคักๆนะฮะคุณผู้ฟังกดดอกจัน137แล้วโทรออกนะฮะมันจะบอกว่าดอกจัน137นะดอกจัน137นะฮะโทรออกมันจะบอกว่าบริการยกเลิกข้อความได้คิดค่าบริการที่เสียตังค์ตอนสวัสดีค่ะเนี่ยจะเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัตินะต้องการยกเลิกข้อความที่คิดเงินเสียสตางค์กด1อะไรเงี้ยต้องการยกเลิกบางบริการกด2กด1ไปเลยยกเลิกทั้งหมดไปเลยมันจะมีคำว่าข้อความยกเลิกทั้งหมดกด3ที่อย่างนะฮะกดไปเลยแล้วมันจะยกเลิกข้อความที่เสียสตางค์ของเราและข้อความอื่นๆด้วยที่มันเข้ามาในมือถือนะฮะเนาะกดดอกจัน137นะจ๊ะโทรออกเลยแล้วฟังเสียงเนาะโอเคนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับหลายคนในแสงแรกก็ถามมานี่ไงพี่อูส่งภาพมาสายไหมต้องรอดนะฮะพี่อูวันนี้เจ๊ครับเพจสายไหมต้องรอดออฟฟิศเขาอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะใกล้มากเลยพี่อูก็เลยเดินไปดูซะหน่อยเลยเอากล้องมาถ่ายนะฮะอ๋อใกล้ที่พี่อยู่มากนะเนี่ยนะฮะสายไหมต้องรอดนะจ๊ะนะเอาละครับ5 โมงเย็นกับอีก3 นาทีตอนนี้นะครับมาเราเคลียร์เพลงตอนนี้น่าจะหมดแล้วตอนนี้เลยเดี๋ยวดีเจสรุปข่าวแป๊บนึงนะยามเย็นนี้อ๋อว่าจะดูอากาศให้กับพี่จุ๋มหน่อยนะฮะเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงพี่จุ๋มตอนนี้มีฝนตกแถวๆโซนภาคตะวันออกนะครับชลบุรีบ้านบึงบางแสนนะครับ หัวกุญแจเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีบางละมุงนะเกาะสีชังนะครับหนองใหญ่นะฮะพัทยานะครับเมื่อกี้ที่คุณฟังบอกว่าที่จะบอกว่าดีเจครับสาวขายบริการกระเทยที่อยู่ที่พัทยานะที่ดีเจเล่าข่าวเงี้ยเขาบอกว่าดีเจไปไหว้งานไปไหว้พัทยาทำไมฮะส่วนมากสาวก็ดีหรือว่าคนที่มาขายบริการหรือว่ากระเทยที่มาขายบริการ LG ที่มาขายบริการพัทยาส่วนมากนะเป็นคนจังหวัดอื่นเอาจริงเหรอฮะส่วนมากมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่วะเอา เป็นงั้นไปดีเจว่ามันน่าจะเป็นการแย่งลูกค้ากันเนาะส่วนมากจะมาจากภาคอีสานกันมาอยู่ที่พัทยากันเยอะนะฮะแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังยังไงที่ไล่ลูกค้านะที่ไม่จ่ายตังค์นะรุนแรงมากจริงนะอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงเพราะที่เชียงใหม่ก็มีเหมือนกันที่เป็นคนอีสานที่มาทำงานที่มาร้านนวดที่เชียงใหม่นะเขาจะดุดันมากเลยนะฮะตัวใหญ่แบบกล้ามแน่นมากทีเดียวนะครับกระเทยเชียงใหม่ได้เบาบางมากแต่ละคนนะฮะลมพัดจะปลิวแล้วนะฮะอัดยังไม่จบนะฮะพัทยานะครับฝนตกอยู่นะฮะบางเสร่นะครับบ้านฉางสัตหีบนะฮะมาบตาพุธนะครับบ้านเพนะครับแล้วก็มีอำเภอแกลงนายายอามอุ้ยนายายอามพี่โอ้นายายอามชอบชื่อ นี้มากเลยนะนายายอามทุ่งควายกินนะฮะปากน้ำกระแสน้ำประแสเนาะนะครับแล้วก็มีจันทบุรีแหลมสิงห์นะฮะแล้วก็ส่วนมากมันจะตกใน ในทะเลพี่เขาก็พามันจากไปตกในทะเลส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้พี่อันนี้ที่พูดมานี่ฝนตกนะครับส่วนที่ไม่ได้พูดถึงก็ไม่ได้ตกนะครับก็ไปได้

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตของแอมสวรรค์นั่นเองคุณฟังฮะมีอัปเดตเพิ่มเติมมาแล้วสำหรับข่าวของชมพู่อารยานะครับที่เขาเรียกว่าที่อะไรนะที่มีข่าวออกมาว่าลูกชายไปแข่งไปแข่งอะไรนะแข่งรถแล้วก็กล่าวหาว่าถูกโกงกันนะฮะล่าสุดมีอัปเดตเพิ่มเติมมานะครับนะฮะค่าจะมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะฮะลูกชายชมพู่อรยานะครับไปแข่งขันรถนะครับน้องพายุปรากฏว่าพอหลังจากที่เข้าเส้นชัยไปอันดับหนึ่งนะทำให้คู่ที่คนอื่นนะที่เป็นผู้แข่งขันไม่พอใจนะครับว่าเฮ้ยใช้รถไม่ถูกต้องหรือเปล่านะใช้รถผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะครับล่าสุดนะครับมีการชี้แจงออกมาแล้วนะครับจากผู้จัดงานในครั้งนี้นะฮะคุณผู้ฟังฮะเอาเรามาดูรายละเอียดของข่าวหน่อยไหมว่าเป็นอย่างไรบ้างสำหรับข่าวนี้นะครับนะการแข่งขันนะครับรถโกคาร์ทนะครับรุ่นอายุ 8-9 ปีหลังน้องพายุลูกชายชมพู่อรยานะครับได้อันดับ1แต่ไม่รับขึ้นถ้วยรางวัล นะครับส่วนอีกคนนึงครับชื่อว่าไฮโซปอผู้ฟังเพิ่งรู้เหมือนกันไฮโซปอนี่คือสามีของเบนพิกไทยนะที่เขายื่นประท้วงนะนะสามีของเบนพิกไทยนะครับในฐานะผู้จัดการทีมอีกทีมหนึ่งก็คือ TNP นะครับส่งน้องแมคคาเรลเป็นลูกชายไป8ขวบเนี่ยลงแข่งเหมือนกันนะแต่ว่าลูกชายของคือแมคคาเรลเขาเนี่ยแพ้นะครับนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้ประท้วงนะเพราะลูกแพ้นะแต่ว่าต้องการอยากรู้ว่ารถที่เอามาแข่งชมพู่เนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับก็บอกว่าล่าสุดนี้ครับทีมเซอร์วิสนะฮะทีมเซอร์วิสรถแข่งเฉยๆนะฮะทีมสวีทรถแข่งของน้องพายุโพสชี้แจงอนุญาตเรียนชี้แจงตามหนังสือที่ส่งแจ้งชี้ไปนะครับดังนี้นะครับเรียนประธานคณะอนุกรรมการก็ว่ากันไปนะฮะเนื่องด้วยข้าพเจ้าผู้จัดการทีม DT ซึ่งเป็นคนดูแลรถนะฮะของน้องคนนี้นะครับเด็กชายพายุนะฮะหลังจากที่มีการประท้วงไปเขาก็เขียนนะครับข้อมูลออกมาเยอะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอดูก่อนนะก็คือเหมือนกับอะไรบ้างไหมฮะเอาภาพของไอ้เครื่องยนต์ข้างในฮะเขาเรียกว่าเสื้อสูบเนาะเครื่องยนต์ข้างในฮะมาให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้รุ่นนี้นะต่างๆนานละเอียดเยอะมากๆเลยนะฮะจึงส่งหนังสือแบบนี้ส่งให้กับท่านประธานและคณะอนุกรรมการเทคนิคเพื่อประกอบการพิจารณาอ๋ออันนี้คือยังไม่ได้เป็นผลจากในส่วนของผู้จัดงานเป็นแค่ตัวของทีมผู้จัดของชมพู่เฉยๆส่งเอกสารแล้วก็รูปของเครื่องยนต์ภายในฮะไปกับผู้จัดงานทีนี้ทีมงานของ DT นะครับก็คือของชมพู่เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบหรือช่อโกงเพื่อจะได้รับพัชนะตามอย่างใดทุกอย่างที่อ้างอิงตามเทคนิคต่างๆอย่างเดียวนะฮะเขาเลยส่งเอกสารนี้และรูปเนี่ยไปให้กับในส่วนของทีมผู้จัดดูก่อนนะแล้วก็อาจจะมีการแกะดูหรือยังไงก็รู้เหมือนกันนะเวลานี้นะฮะเดี๋ยวเราดูเนาะว่าจะเป็นยังไงเป็นศึกระหว่าง2แม่ดารานะฮะนะ1ชมพู่อารยานะฮะส่งลูกชายไปแข่งรถนะฮะอีกกลุ่มนึงเป็นลูกชายของเบนซ์พริกไทยนะฮะก็ปรากฏว่ารู้สึกทะแม่งกับรถยนต์ของชมพู่รถแข่งชมพู่ของลูกชมพู่ก็เลยต้องขอตรวจสอบนะครับทีมผู้จัดของชมพู่ก็เลยส่งเอกสารไปว่าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวรอตรวจสอบว่าผู้จัดเขาจะตัดสินออกมาอย่างไรนะครับเนาะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะจ๊ะนะฮะมันต้องดาราเจอดาราเนาะถ้าเป็นชาวบ้านคงจะไม่กล้าเล่นนะครับช่างมันเถอะอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ย5:12 แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเพลงกันอากาศปิดท้ายอีกสักหน่อยก็ได้เนาะนะฮะชอบเพลงนี้จังเลยค่ะดีเจคิดถึงตอนไปอยู่ชลบุรีแหลมฉบังแล้วเพลงเมื่อกี้หรออ๋อโอเคนะฮะบางเพลงก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศที่เราเคยทำงานอยู่เนาะนายายชุติมาอาม่านายายชุติมาคนแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะนะฮะ

ียงเพราะจากแม็กเจนมานะนะครับนี่คือระยะห่างครับระยะห่างนะฮะวันนี้พี่ธนูบอกว่าดีเจครับห้ามพูดถึงเรื่องของผลบอล นะครับพูดไปแล้วพี่พูดตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามเมื่อกี้ละเรื่องผลบอล นะครับที่มีคนแซวกันพี่หนุ่มเนี่ยเขาเชียร์ลิเวอร์พูลนะลิเวอร์พูลนี่ก็จะมีพี่หนุ่มทนายหนุ่มเนาะมีพี่โอ้นี่พี่โอ้ตอนนี้ไปได้อุดหนุนอันนี้ไหมเสื้อผ้าหรือว่าในส่วนของอะไรอีกไหมพี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มอะพี่โอ้นี่เขาซื้อเสื้อนะฮะต้นฉบับของลิเวอร์พูลเลยเป็นออริจินอลเลยนะฮะมิ้นท์อีกคนหนึ่งหลายคนก็เชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะส่วนแมนยูก็เยอะอยู่เยอะอยู่ตันเนอร์พวกนี้นะหลายคนนะครับพี่ต้นคงเนี่ยนะฮะก็แมนยูนะครับแล้วก็ทีมอื่นๆอย่างพี่โออย่างพี่อูนี่เป็นอาร์เซนอลเนาะเป็นนอนนะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะครับดีนะโชคดีนะดีจะเป็นคนที่ไม่ได้เชียร์บอลแบบอะไรขนาดนี้ก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรก็ปล่อยไปขิงกันไป ปล่อยขิงกันไปคุณฟังครับล่าสุดมีข่าวคุณฟังลองฟังข่าวนี้นะฮะคริสเตียโนโรนัลโดนะครับกองหน้าซุปสตาร์ซุปเปอร์สตาร์ระบุว่าฉันคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลเอ้านะฮะโรนัลโดนะครับคือหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดตั้งแต่วงการฟุตบอลเคยมีมาหลังประสบความสำเร็จในการแข่งค้าแข่งกับหลายสโมสรนะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเรอัลมาดริดรวมถึงกับทีมชาติโปรตุเกสล่าสุด CR7 นะครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่อง CNN ของอเมริกานะครับว่าเนี่ยเขาคือนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหากใครจะชื่นชอบนะลีโอเนลแมสซี่เปเล่หรือมาราโดน่านั่นก็คือเป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวซึ่งผมก็เคารพในความคิดของนั้นแต่ถ้าจะบอกว่าคริสเตียโนโรนัลโดไม่ใช่นักเตะที่ครบเครื่องนั่นคือเรื่องโกหกเฟกปลอมเพราะผมคือนักเตะที่ดีที่สุดครบเครื่องที่สุดถ้าพูดถึงเรื่องการทำประตูผมคือคนที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์จบนะตัวเลขมันฟ้องอยู่แล้วผมคงไม่ต้องพูดหรอกที่เขาแปลเป็นไทยนะผมต้องยิงให้ถึง1,000 ประตูแต่ถ้าทำได้จริงเนี่ยมันก็คงจะยอดเยี่ยมมากนะนักข่าวรู้ไหมนี่เขาให้สัมภาษณ์นะฮะกับสำนักข่าว CNN ของอเมริกานะฮะรู้ฟังนะฮะฟังแล้วเป็นอย่างไรจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่อย่างไรนะช่วยกรุณาบอกด้วยกันละกันนะฮะพี่อ้อบอกว่าดีเจครับปืนใหญ่นะครับดีเจวินปืนใหญ่นะครับดีเจวินปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะปืนใหญ่อาร์เซนอลมินิคุกกี้ว่ากันไปนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นนอกความชอบเนาะของแต่ละคนนะฮะแต่ละทีมนะจ๊ะใกล้จะ5:30แล้วฟังเพลงฟังข่าวพูดคุยกันไปเมามอยครับคุณผู้ฟังใกล้จะ5:30แล้วตรงนี้นะตอนนี้ค่ำไวนะ

จากนี่เลยนะครับพี่โตนำโชคนะหรือว่ามึงโมโนนะฮะหลายคนน่าจะจำได้สำหรับเพลงนี้โตนำโชคนะจ๊ะนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับเมื่อกี้พูดถึงบอลเนาะพี่เนิร์ดบอกว่าดีเจครับสุดยอดสุดยอดนะครับดีเจอีก20ลูกจะครบพันลูกพอดีเด็กแมนยูมันจ้าบจริงๆนะจะบอกให้แล้วเด็กพี่ลิเวอร์พูลล่ะฮะมีใหม่แบบนี้กับกาบเห็นไหมมันเหมือนกันแบบแป๊บเดียวกันเลยนะตันเนิร์ดกับตาต้นคงนะมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะเออมันเหมือนกันเป๊ะจริงๆสำหรับคู่นี้นะฮะได้หลายๆคนด้วยนะครับที่เป็นนะที่เป็น FC ของแมนยูนี่นะมานะชอบทีมไหนนะพี่ออฟเนาะแล้วก็ว่ากันไปกันละกันนะครับนะฮะเอาละครับตอนนี้ใกล้จะ5โมงครึ่งแล้วนะครับอีกสักข่าวไหมอันนี้เป็นเรื่องราวบันเทิงฟังล่าสุดนี้ใบเตยใบเตยจัดคอนเสิร์ตนะครับที่มีชื่อว่าใบเตยเลิศเลยค่ะเลิศละนะฮะ15ปีเช็คเรตติ้งนะฮะก็ปรากฏว่าจัดขึ้นที่สยามพิคฮอลล์นะครับที่กรุงเทพนะบอกว่าเอาเพลงดังในตำนานของใบเตยตั้งแต่15ปีที่ผ่านมาเนี่ยขนมาแล้วมีเขาเรียกว่าเป็นโชว์คอนเสิร์ตนะตั้ง3ชั่วโมงเลยแล้วก็มีสีสันมีศิลปินเจนซีมาร่วมด้วยนะฮะแล้วสำคัญคือมีนักร้องที่มาในยุคเดียวกันแล้วก็ยุค90ยุค2000ด้วยมีทั้งเสียงสนุกนะเพลงเพราะนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิปซี่นี่กิปซี่กิปซ่าเกตแกรี่เบอรี่นะฮะกวินดูวานก็มาป๊อปปี้นะป๊อปปี้321นะฮะสโมสรชิมิก็มานานะครับแล้วมีโยชินะครับมีปาวลีก็มาร่วมสนุกด้วยนะครับในกิจกรรมในงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกสีสันนะครับที่ใบเตยมันจะห่างหายจากวงการไปนานนะก็เลยหลักเอาเพลงขนเพลงดังมาร้องตลอด3ชั่วโมงเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันบรรยากาศนะของนักร้องในยุคปี2000สำหรับใบเตยนะฮะเอามาไลฟ์ฟังเห็นข่าวแวบมาพอดีเลยอ้าวพี่ต้นคุ้มว่าดีเจครับอะไรนินทาอะไรดีเจนะครับอยากได้ถุงยังชีพหรือปี๊บยังชีพไหมฮะดีเจครับฝากปี๊บยังชีพให้กับน้องเป็ดหน่อยสิฮะนั่นไงมาละนะฮะปี๊บยังชีพเหรอฮะ ตอนนี้พี่โอ้กำลังเดินทางอยู่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับมีเหล่าวัยรุ่นเจนซีเต็มสนามเลยทีเดียวนะฮะเขามาดูคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีเกาใจเอ๊ะหรือว่าเป็นศิลปินเจนซีกันนะนาที่แถวที่อยู่ตรงนั้นนะฮะโอ้โหเยอะแยะมากมายหลายคนทีเดียวนะฮะว่ากันไปนะครับแล้วช่วงนี้มาถึงช่วงใกล้ๆห้าโมงขึ้นขออีกหนึ่งเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะฮะขอเล่นเพลงสนุกสักเพลงได้ไหมหนึ่งเพลงนี้นะฮะไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเมื่อกี้พูดถึงอาสยามพูดถึง RS คามิคาเซ่ไงอยากฟังเพลงนี้พี่โอจำนี้ได้ไหมครับพี่โอเดี๋ยวมาลารายการช่วงท้ายกันนะฮะยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงครับดีเจครับฝากให้กับน้องหมาแดงนะฮะยาฆ่าหญ้านะฮะสุดบำรุงปากหมาครับดีเจอุ้ยฝากให้กับต้นคงหน่อยครับดีเจนะฮะเอาเพลงนี้ไปฟังด้วยนะพี่ต้นคงนะ

สุดเลยเพลงนี้นะครับชื่อเรียกว่าห้าม stop it นะสวีทดีจำได้ไหมตอนสมัยคามิคาเซ่มาก่อนนะนะฮะจริงๆอยากจะให้ RS กลับมาทำเพลงอีกรอบเนาะคิดถึงเหมือนกันรู้สึกว่าถึงแม้ RS คามิคาเซ่มันจะเป็นเพลงแปลกๆแต่ว่ามันก็สนุกนะที่จะว่าสนุกกว่าเพลง Gen Z ปัจจุบันอีกเนาะเพลง Gen Z ปัจจุบันฟังรู้เรื่องนะฮะอันนี้ถึงแม้ว่าจะฟังรู้เรื่องแต่ว่าดนตรีมันก็สนุกนะรู้สึกว่ามันก็มีสีสันดีนะครับ Gen Z ปัจจุบันร้องเลยมันดูฮึมๆพึมๆใช่มั้ยอยู่ในคอร้องไม่ชัดด้วยใช่มั้ยพี่โอ้ไม่ยอมนะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงใบเตยไงอาสยามอาเอสก็เลยหยิบเพลงคามิคาเซ่ให้ฟังสักหน่อยกันละกันนะครับอ้าวต้นคงบอกว่าไงครับดีเจครับมันก็เป็นซะแบบนี้แหละพูดถึงพี่โอ้ใช่ป่ะบอกว่าเมื่อกี้ฝากยาฆ่าหญ้าตาหมาแดงให้นะสุบุรุงปากหมานะฮะมันก็เป็นซะแบบเนี้ยแฟนเป็ดแฟนห่านนะไม่รู้จักยอมรับแถอุ๊ยไม่รู้จักยอมรับแถตลอดแถละฮะแหมแถนี้แบบนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะนะปิดท้ายในเพลงนี้กันละกันเย็นนี้นะครับขอบคุณ True Retag ด้วยนะฮะอยากได้ซิมใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจซิมดีเลือกซิมจาก True Retag นะแล้วก็ทาง True นี่เขาก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายนะฮะในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือบริจาคหลังน้ำท่วมนะฮะการฟื้นฟูการดูแลลูกค้าต่างๆนะในช่วงของการเยียวยาหลังน้ำท่วมนะฮะบางคนนี่เขาลืมจ่ายตังค์ไงเขาก็ไม่ตัดสัญญาณนะให้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเนาะก็สามารถที่จะใช้บริการซิมจาก True Retag ได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Retag มีเลือกกันหลากหลายแวะไปใช้บริการได้เลยที่ศูนย์บริการ True และ Retag ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะครับอย่าลืมนะเขาจะจัดฟันนะครับทั้งที่คลินิกทันตกรรมในทิศสมัยเชียงใหม่นะครับที่นี่ครบครันทันตกรรมเลยนะโดดเด่นเลยเรื่องการปรับรูปหน้าและรอยยิ้มนะฮะให้ทำให้ใบหน้าสวยเวลายิ้มแล้วมีเสน่ห์นะคุณหมอจะวางแผนกันออกแบบนี่คุณฟังไม่ใช่ว่าอย่างนี้นะที่ดีเจเอาไอ้นี่ไอ้เหล็กดัดฟันใส่นะมีความรู้สึกว่ามันเริ่มขยับเข้ามาแล้วว่ะอันนี้แค่ประมาณสักแค่ประมาณมันยังไม่ถึงครึ่งเดือนนะฮะมีความรู้สึกว่าไอ้ฟันที่มันห่างนะที่ดีเจจะปราดจัดเนี่ยมันเริ่มขยับเข้าที่แสดงว่าของเขาดีจริงอันนี้ไม่ได้ว่ามาเวอร์นะฮะมันเรื่องจริงมันเริ่มขยับดีเจส่องกระจกแล้วมันเหมือนมันขยับมาเล็กน้อยมีความรู้สึกอย่างนั้นนะฮะไปจัดฟันได้ที่นี่นะครับที่คลินิกทันตกรรมในที่สมัยเชียงใหม่นะครับก็อยู่เชียงใหม่แวะไปใช้บริการกันนะครับอยู่เนี่ยแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับถ้าใครอยากได้ส่วนลดต่างๆอยากได้ของแถมของแจกก็ทักมาดีเจวินดีเจทันได้ครับเดี๋ยวจะไปขุดหินปูนพาฟันคุดนะฮะไปถอนไปอุดต่างๆนะไปทำฟันขาววีเนียต่างๆฟอกฟันนะมีครบเลยหลากหลายโปรโมชั่นคุณหมอดูแลอย่างดีเลยนะฮะติดต่อมาที่ไลน์ของ BP Radio ก็ได้ BPFM นี่หรือว่าจะเป็นการติดต่อที่เบอร์ของคลินิกก็ได้นะครับครบครันเลยที่0941965624นะครับ0941965624หรือที่ Facebook ของ Dentist Smile พี่มาสไทยก็ได้ Dentist Smile เชียงใหม่เงี้ยนะฮะก็จะเจอ Facebook นะฮะหรือเสิร์ชใน Google ดูนะครับฝากด้วยกันละกันจ้าพี่โอบอกว่าเอาจริงๆนะแมนยูน่ะเล่นห่วยมากและที่สำคัญอยู่ใต้เท้าเหยียบปากอยู่ยังพูดไม่หยุดอีกอุ๊ยพูดไม่หยุดอีกนะครับแบบนี้ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะเนี่ยนะฮะดูแมนยูเล่นเกือบทุกนัดนะครับเหมือนกันแต่เล่นกากมากและโทษโน่นโทษนี่ไม่เคยโทษทีมตัวเองเลยนี่ไม่ยอมกันไม่ยอมกันนะครับขอบคุณนะฮะร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยเติมความอร่อยกันที่นี่ยอมกันได้เพราะอร่อยจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูหมูกรอบเมนูไก่กรอบนะฮะเมนูของอาหารนะครับปลานี่อร่อยมากๆเลยไม่ใช่อาหารปลานะเมนูปลาที่มาทำเป็นอาหารนะครับมีหลากหลายเมนูจะเป็นปลานึ่งปลานึ่งมะนาวปลานึ่งซีอิ๊วเมนูปลา3รสหลากหลายเมนูพร้อมเสิร์ฟกันที่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทได้เลยครับ2สาขาในเชียงใหม่นะครับแยกลุยสันกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับก็ไรสาขาไหนแวะไปใช้บริการได้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดด้วยนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้มีเมนูใหม่ด้วยนะฮะปลาร้าวาซาบินับนะฮะเขาเรียกว่ายำมากับในส่วนของกุ้งโตเด้งๆเลยนะฮะแล้วก็มีปลาอะไรก็ต้องมีเลยฮะเดี๋ยวก่อนดิจะลืมปลาแล้วอะไรนะนมีกุ้งเนาะมีกุ้งนะครับยำมาเลยนะครับแวะไปได้ก็แล้วกันนะฮะที่นี่เลยนะครับเขาเรียกว่านัวเลยนะครับนัวเลยที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ทั้ง2ร้านนะครับแจ้งว่าฟังมาจากดีเจนะครับลดไปเลย 10% แน่นะฮะลดไปเลย 10% นะครับแวะไปใช้บริการได้นะครับที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแวะไปใช้บริการได้เลยนะจ๊ะอ่ะฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันนะครับในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้ด้วยครับเดี๋ยวจะปิดท้ายละแน่เราจะได้ปล่อยเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันยาวๆนะครับในช่วงเวลาของภาคเย็นนี้กับที่นี่ BP Radio นะครับก็ฝากใช้บริการด้วยกันละกันนะครับอ๋อนี่นะฮะ
เป็นเมนูอันนี้นะครับเมนูตำเกาเหลาแซลมอนกุ้งสดเป็นแซลมอนแล้วก็กุ้งนะฮะในน้ำปลาร้าวาซาบินะจ๊ะนะฮะยังไม่จบครับต้นคงบอกว่าดีเจครับเอาปี๊บไปใส่แทนหมวกก่อนเถอะน้องเป็ดนะฮะไม่งั้นก็เอาเป็ดไปอบเลยด้วยกันดีเจจะได้กินจะได้หยุดพูดนะฮะมันเป็นงั้นไปนะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ขอพักเสียงก่อนนะฮะห้าโมงครึ่งแล้วครับดีเจครับน้องเป็ดขี้แพ้ชวนขี้แพ้ชวนชนตีครับ

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน DP Radio Thailand แอปไลน์ ID FM 975อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

พลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ไลน์ ID FM 975

มาแล้วครับคุณฟังทักทายด้วยต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับค่ำคืนนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่12นะครับเดือนตุลาคมนะฮะ2569นะครับออนสีมาแล้วออนสีนะครับตาทีนะฮะมาแล้วพีซีซาบอกวันนี้ห้ามพูดเรื่องบอล นะฮะทำไมฮะคาบ้านเหรอคาบ้านคาช่องเหรอฮะแหมนะฮะทักทายคืนนี้ก็แล้วกันนะครับกับวันนี้ทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับ FM 90 MHz KSN Radio อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีนะครับทักทายในค่ำคืนนี้วันนี้อากาศร้อนมากเลยมาคุงเชียงใหม่นะอู้ยร้อนแบบร้อนเวอร์นะแต่ว่าเห็นว่าภาคตะวันออกเนี่ยนะครับแล้วก็บางส่วนของภาคกลางมีฝนตกด้วยนะแต่ว่าที่นี่ร้อนมากนะครับแต่กลางคืนมันเย็นขึ้นมานะแต่ใกล้สว่างมันเย็นแล้วตอนนี้ทางภาคเหนือตอนเช้าๆเนี่ยเริ่มรับรู้เลยละใครอยู่อีสานใครอยู่ภาคเหนือนะฮะตื่นมาเช้าๆตีห้าหกโมงเช้ารู้เลยว่าอากาศเย็นเลยจริงๆนะฮะอากาศเย็นเลยคือมีลมเย็นพัดมาแล้วหนาวเลยนะต้องผมผ้าแล้วออกไปข้างนอกต้องแบบใส่เสื้อแขนยาวไม่สามารถใส่เสื้อแขนสั้นแขนกุดออกไปข้างนอกเลยเริ่มเย็นแล้วคือไม่ใช่เริ่มแล้วคือเย็นเลยแหละเย็นเลยนะครับเย็นเลยแหละนะครับนั่นคือสัญญาณของหน้าหนาวนะครับที่เข้ามาแล้วแต่ว่าเป็นหน้าหนาวที่ไม่หนาวนะกลางวันก็ร้อนปกตินะครับแต่ว่าตอนเช้าตอนใกล้สว่างนี่เย็นเลยทางภาคเหนืออีสานนี่ถ้าสมมติว่าถึงหน้าหนาวจริงๆนะเวลาเราคุยกันมันจะมีเสียงออกปากด้วยเอาจริงๆมันจะมีควันออกปากแบบเนี่ยไอจะออกปากเลยควันจะออกปากเลยถ้าใครอยู่ทางอีสานอีสานนะก็จะเคยเนาะเคยเช้าๆมาบางคนนี่เผาข้าวหลามนี่นะฮะข้าวจี่อย่างนี้นะฮะก็จะเป็นฟีลแบบนั้นนะครับทักทายทางแชทนะครับยูเซอร์นะครับตาทีมาคุงฟาร์มไก่นะฮะบอลไทยไม่ยุ่งยุ่งแต่บอลลีกต่างประเทศนะยุ่งในองค์สวัสดีด้วยกันละกันนะครับสวัสดีเดี๋ยวนะสวัสดีพี่เฟิร์สนะครับบอกรักเบาๆเอ็มอรรถพลนะฮะได้เลยแล้วก็มีพี่โอบอกว่าพี่แมวอะไรอ่ะมีแมวหนึ่งตัวแมวลาบานูนฮะแมวลาบานูนแมวยามแมวยามนะฮะแมวยามนะฮะพี่สวัสดีไซยูริโมจิเอ้าวันนี้ไซยูริมันเป็นวันจันทร์อยู่มาฟังได้ไงโปรติจะมามันสุกไม่ใช่เหรอสวัสดีจ้าพี่วินวันนี้ขอเพลงหน่อยเพลงสากลไหมละนะฮะเดี๋ยวหาให้เราสักครู่กันแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่วินเบนซินสักแก้วสวัสดีครับดีเจวินคืนนี้ขอเพลงกลับตัวไม่ได้ไปไม่ถึงครับของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยนะฮะจันทบุรีรินรินช่องเย็นครับฝนลงมาแต่เวลานี้หยุดไปแล้วนะครับก็ดีพี่จะได้แบบไม่ต้องเฉยแฉเนาะนะสวัสดีพี่ใหม่ด้วยนะฮะพี่ใหม่ส่งอะไรมาเนี่ยนะมาทักทายคืนนี้อ๋อสงสัยส่งเรื่องบอลมานะเรื่องบอลมาเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องบอลเดี๋ยวรอคนฟังมาเยอะๆก่อนนะน้องหงร้อนวันนี้น้องร้อนจะเข้าสายหน้าไม่เอ่ยเดี๋ยวสักครู่ค่อยเปิดสายหน้าไม่กันเนาะเดี๋ยวเราเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาเซตแรกก่อนสวัสดีพี่เคียวเพชรนะฮะหงร้อนเข้าป่าไปแล้วครับน่าจะหาตัวยากขอเพลงเธอผู้ไม่แพ้ก็แล้วกันเพลงประจำตัวนะครับเพลงประจำตัวนะครับแล้วก็ดูก่อนนะนะครับไล่ดูก่อนนะฮะใครทักทายมาต้นรายการบ้างเนี่ยมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงของคนฟังที่อยู่ต้นรายการกันก่อนก็แล้วกันนะฮะอย่าออนสีว่าง่วงแล้วง่วงไปนอนสิใครถ่างตาเธอว่าอย่าออนสีสวัสดีจ้านะครับง่วงละอย่างเงี้ยนะใครถ่างตาไว้ฮะหรือใครเอามือถ่างตาไว้คือมือแหกตาไว้ฮะไปนอนได้แล้วนะฮะลูกผัวรออยู่นะนะครับมาเดี๋ยวเราฟังเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันก่อนแล้วกันนะครับในช่วงแรกนี้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับเลิกซิมเบอร์สวยเลิกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect ด้วยกันแล้วกันนะครับเน็ตโปรโมชั่นรายวันในสัปดาห์แล้วก็ทาง True เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเช่นน้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปบริจาคเขาเรียกว่าช่วยน้ำท่วมเนาะมากมายไม่ว่าจะเป็นเอา power bank ไปบริจาคให้ชาร์จเน็ตฟรีนะครับในเซเว่นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ขยายเวลาชำระค่าบริการต่างๆเพราะว่าลูกค้าหลายคนเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นบริการดีๆจาก True Detect นะครับที่เขาเรียกว่าให้ลูกค้าทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างออนสีในบ้านน้ำท่วมนะฮะก็ได้ใช้งานอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มประสิทธิภาพนะครับนอนอยู่ไม่ได้นั่งออนสีบอกเอาไว้นะฮะนอนอยู่ไม่ได้นั่งนะฮะทักทายพี่สน S99 ด้วยกันกำลังขับรถอยู่พี่สนยังไม่ถึงบ้านเหรอครับไปไหนมาเนี่ยฮะมาฟังเพลงก่อนมาเนี่ยเดี๋ยวใครจะหน้าไม้ทักทายกันได้เลยนะเดี๋ยวสักครู่เนาะสัก 2-3 เพลงเปิดสายกันหรือจะโทรเลยก็ได้สักครู่หนึ่งนะฮะเอมัตพลนะครับมาทักทายกันช่วงนี้4 ทุ่ม 7 นาทีนะครับ

นี้คือเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะครับคำว่ารักต้องพูดเบาๆนะครับสี่ทุ่มกับอีก11นาทีกับดีเจวินที่ BP Radio นะฮะเดี๋ยวใครจะได้ไมค์ก็สามารถทักทายกันได้เลยนะวันนี้วันศุกร์นะเอ้าวันศุกร์อ่ะวันจันทร์นะฮะหลังจากที่วันศุกร์หายไปไม่ได้มาจัดรายการวันศุกร์นั้นนะครับก็ปล่อยยาวหายไปเลยนะครับพี่วินเบนซินสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยนะครับทักทายยามค่ำคืนนะครับมาพี่เอ็มอยากเอาเพลงอะไรก็ทักทายมาเลยนะเดี๋ยวหาให้ฟังกันละกันนะฮะเออวันนี้ไม่ได้เตรียมเรื่องเลยพี่เอ็มอรัญวาสีโอ้ไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรเลยนะนะครับมีพี่โด่งวัลิเจครับตอนนี้ทางเมืองเลยตอนเช้าๆมาตื่นเช้าๆมามีหมอกลงใช่ครับใช่ตอนนี้ภาคอีสานภาคเหนือหลายๆพื้นที่นะครับถ้าใครตื่นมาเช้าๆคุณวันจะเห็นหมอกลงมาจริงๆหลอกลงเลยเป็นหมอกขาวๆขาวโพลงเลยเมื่อเช้าที่ยอดดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่นะฮะคุณฟังฮะอุณหภูมิ11องศาเซลเซียสหนาวเย็นเลย11องศาบนยอดเขายอดดอยนะสูงๆนะครับตอนเช้าๆที่ต่างจังหวัดเราจะเห็นหมอกลงมาขาวๆนี่อันนี้คือบรรยากาศนะแต่กลางวันร้อนมากนะแต่เฉพาะช่วงเช้าเฉยๆนะส่วนภาคกลางก็น้ำท่วมกันต่อไปตรงนี้ก็น่าจะลดกันแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะยังไม่แน่นะจะมีฝนฟ้าลงมาอีกหรือไม่อย่างไรพี่ดงก็เลยขอเพลงหมอกกันละกันของ Color Peach นะครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะถ้าพี่เอมอรัญวาสีมีเรื่องก็ส่งมาได้นะเรื่องพระต่างๆก็ส่งมาเดี๋ยวจะได้เลือกให้ว่าจะเอาเรื่องไหนดีนะถ้ามีเรื่องพระดีๆก็ลองส่งมานะครับเนาะสวัสดีพี่เนสด้วยกันรายการทักทายพี่เนสด้วยนะฮะทักทายด้วยนะครับนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันนะฮะเขาบอกว่าหมอกลงมามีเรื่องข่าวรอบวันไหมครับหาข่าวรอบวันข่าวอะไรอ่ะโอเคเลยอยากฟังเพลงหมอกก็เปิดให้มา

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหมอกนะครับเพลงนี้ฝากไว้จากพี่โด่งนะจากเมืองเลยฝากทักทายมาว่าตอนเช้ามีหมอกมาแล้วเริ่มมีหมอกลงมาแล้วนะครับก็เลยขอเพลงหมอกละกันพี่ทวิกี้วันนี้เจอครับขอเพลงสากลเพราะๆ1เพลงครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่แนวอยากฟังเพลงใจบราซิลนะฮะใจบราซิลปาซอยมาเลยค่ะจะน่าไม่มาเลยมาจะได้จัดเพลงใส่คิวไว้เลยนะฮะถ้ามาแล้วก็ทักทายเลยนะครับ0840456862นะครับนอนๆ นะครับ0840456862ใครจะทักทายกันมาก็เซย์หายมาเลยจะได้เปิดเพลงเพราะส่งให้ฟังกันนะครับนะฮะดีเจวินครับเพิ่งออนแอร์วันแรกใช่ไหมฮะวันนี้ใช่วันนี้วันแรกเลยพี่วินเบนซินบอกว่าดีเจครับพอดีไปช่วยงานข่าวดำของญาติที่เสียชีวิตจมน้ำตั้งแต่วันที่19วันที่9ถึง12ยังไม่ได้กลับแล้วตรงนี้ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะฮะวายที่แช่ตู้เย็นวันเสร็จระเบิดหมดแล้วคิดถึงบ้านนะฮะใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวได้กลับแน่ๆเอามารับสายหน้าไมค์กันมาสวัสดีสาวดื้อเลยกันดื้อมาแล้วจ้าดื้อนครปฐมนะฮะมาแล้วนะฮะมารับสายหน้าไมค์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านเหรอครับ
1: อยู่บ้านครับผม
0: แหมทำไมครับจะมาแสดงความยินดีเหรอครับ
1: ครับผม
0: กับใครเหรอฮะ
1: กับทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนะครับผม
0: อ๋อเหรอครับทำไมให้เห็นว่าวันเสาร์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเหรอครับ
1: โอ้ไม่รู้เหมือนกันนะครับได้ยินแต่เขาบอกว่ามีการยิงกันตายคาเล้าเลย
0: จริงเหรอครับตายแล้ว นั่นใครพูดน่ะ
1: น้องน้อง
0: เหมือนเป็นภาษาเหนือภาษาอะไรภาษาอีสานเหรอฮะแล้วไงต่อฮะ
1: ลูกมันกวนลูกมัน
0: อ๋อลูกกวนแล้วไงดีอย่างงี้ถ้าอย่างงี้น้องของร่อนก็ต้องไม่มานะสิใช่ไหม
1: ใช่อะไรนะครับ
0: น้องของร่อนเขาซุ่มฟังอยู่พี่จะฝากบอกอะไรเขาไหม
1: ฝากจะบอกว่าทีมชั้นนำแห่งอังกฤษทำไมตายคาเล้าแบบนี
0: ้เห็นฝากคลิปมาให้ดูนี่ใช่ไหม
1: นั่นแหละเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อย
0: เดี๋ยวจะเปิดให้ลองหวังวางสายก่อนทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษเลยนะ
1: น
0: ั่
1: นแหละครับไม่อยากจะพูดครับผม
0: เขาบอกงี้เขาบอกว่าแพ้ได้ทุกทีมยกเว้นทีมพี่ใหม่ทีมแมนยูทีมอื่นไม่มีปัญหาไม่ได้ซีเรียสพวกงี้
1: ไม่มันก็มาจากเมืองเดียวกันแหละแมนซิตี้กับแมนยูนะก็แพ้ทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์เหมือนเดิม
0: อ๋อจริงเหรอฮะโอ้ย
1: ใช
0: ่ไม่ต่างกันเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้อาจจะขอเพลงนี้ยังไม่พ้นขีดอันตราย
0: โอ้โห ได้
1: ครับผมเปิดรอบอากาศให้หน่อยนะต่อ 2-3 คลิปนะที่ส่งไป
0: ได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณพี่ใหม่ครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ บอกแล้วอย่าคุยเรื่องบอลนะฮะอย่าคุยเรื่องฟุตบอลนะฮะก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลนะแพ้ไปใช่ไหมฮะแพ้เขาบอกว่าไม่ใช่แพ้แมนยูไม่ได้ซีเรียสนะแต่พี่ใหม่ว่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวจะแพ้ที่ไหนก็ตามแต่นะแต่บางคนก็บอกนะว่าเอ้าแพ้ไปแค่3แต้มเองนะฮะน่าจะแค่นี้เองมั้งเสมอตัวไม่มีมากกว่านี้มั้งอะไรเงี้ยมีใครจะมาแก้ตัวอะไรมั้ยเดี๋ยวรอสักครู่ไม่รู้น้องของร่อนเข้ามาหรือยังนะครับไม่แน่ใจอาจจะแอบซุ่มฟังอยู่เดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะเปิดเพลงยังไม่พ้นขีดอันตรายเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้พอดีว่าวันนี้มาคุงก็ส่งคลิปมาเหมือนกันพี่ใหม่ก็ส่งคลิปมาสั้นๆเอาสักคลิปก่อนไหมจะได้เปิดอันนี้ก่อนจะได้เปิดบ้านก่อนเปิดบ้านเอาขอสักคลิปก่อนมาต้นรายการเดี๋ยวดีเจขอเอาสักอันก่อนนะปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งที่แฟนลิเวอร์พูลก็เยอะนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวพี่เอ็มอรัญญวาสีนี่คนหนึ่งนะเขาฟังเสียงเดี๋ยวก่อนนั้นที่จะต่อสายยังเนี่ยยังไม่ได้ต่อสายแล้วถึงนะฮะพอดีว่าอันนี้ใช้คอมพิวเตอร์สำรองอยู่ไอ้ขอรับสายได้ก่อนมารับสายได้ก่อนมาก่อนจะเปิดคลิปนะฮะสวัสดีครับ
2: เซฮายฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับมาคงทำไมเสียงดีด้าจังเลยครับวันนี้เหร
2: อก็ไม่ได้โทรนานไงกับหลังเพิ่งออกจากโรงพยาบาลวันอังคาร
0: แล้วสรุปดีหรือยังอาการสุขภาพต่าง
2: ๆยังไม่ค่อยดีครับมันยังมีเชื้ออยู่ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อโรงพยาบาลใกล้บ้าน
0: อ๋อต้องเรื่อยๆเลย
2: ทุกวันละ1ขวด
0: ต้องให้หมอเขาทำให้
2: ใช่ครับต้องไปเจาะเส้นที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ยาทุกวัน
0: ไกลไหมจากบ้านไปโรงพยาบาลนะฮะ
2: 10กิโล
0: โหไกลอยู่นะแล้วก็ใครไปส่งอ่ะ
2: ก็บางทีก็เรียกรถเองบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองครับ
0: โอ้อย่างนั้นเลยปัดโทษก็ต้องนิดหนึ่งเนาะ อันนี้เรียกว่าแผล
2: เรื่องแผลจบไปเรื่องบอล
0: แล้วแผลเรื่องบอลล่ะยังไงบ้างครับเนี่ยฮะแอมแอม
2: ไม่รู้จะพูดยังไม่รู้จะพูดยังไงเลิกพังแล้วนะแชมป์ไร้พ่ายเลิกพูดได้แล้ว
0: เออเนาะแชมป์ไร้พ่ายอ่ะที
2: ่
0: จบแล้วนะมันจบแล้ว
2: มันจบแล้วมันจบจือแล้ว
0: เออจบแล้วครับนายเออ
2: มันไม่มีแล้วแชมป์ไร้พ่ายที่คุณหวังอ่ะคุณเลิกหวังได้แล้ว
0: แล้วตอนนี้จะมีอะไรแชมป์อะไรอีกไหมหรือไม่มีแล้วจบแล้ว
2: ก็อยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าจะดีแค่ไหนอีกต่อไป
0: ผลงาน
2: แล้วเดี๋ยววันที่29รอเจอในคาราบาวครับนะครับลิเวอร์พูล29วันที่29คาราบาวครับ3:00 นะครับ
0: 3:00 ครับ
2: จะแพ้อีกไหมเน
0: า
2: ะ
0: เอ๊ะอย่าไปแช่งเขาสิ
2: ผมไม่ได้แช่งผมพูดเป็นกำลังใจอ๋อ
0: เหรอ
2: เมื่อกี้พี่ใหม่เขาขอเพลงอะไรนะ
0: ยังไม่พ้นขีดอันตราย
2: ผมขอเพลงไม่เห็นหงเออไม่ใช่ไม่ใช่เพลงไม่เห็นฝุ่นของกาลาครับ
0: ไม่เห็นฝุ่นไม่ใช่ไม่เห็นหงครับ
2: ไม่ใช่พูดผิดโทษ
0: ดีนะบอกไม่คุณไม่เห็นเป็ดนะเออไม่เห็นฝุ่น
2: ไม่เห็นฝุ่นของกาลาครับ
0: แล้วก็
2: อีกเพลงขอเป็นวันหนึ่งจะเดินเข้าป่าแล้วกันเห็นหงร่อนหายเข้าป่า
0: เขาฟังอยู่
2: โอเคครับ
0: ก็เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับมาแล้วนะสองสายนี่เขาเตรียมรอฟาดเลยนะฮะวันนี้ตอนกลางวันพี่ต้นคงก็ฟาดแล้วหนึ่งเลยนะฮะพี่ต้นคงกับพี่โอ้ก็ฟาดกันไปแล้วนะพวกพากันไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะมีใครจะฟาดอีกไหมฮะมีใครจะฟาดอีกไหมเดี๋ยวฟังคลิปก่อนไหมสักคลิปนึงนะก่อนที่เราจะฟังเพลงกันนะฮะเดี๋ยวนะตรงนี้จะเปิดเสียงกันเด้ออะไรเนี่ยส่งอะไรมาให้เนี่ยฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะจ๊ะแป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะฮะเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ปะกดผิดกดออกไปทำไมอ่ะมาอ่ะมีสายมาเดี๋ยวนะสายเข้ามาพอดี
3: ไม่เป็นไรเพื่อน
0: อ่ะมาท่าน
3: อยู่เมื่อวานเป็นไงบ้างเพื่อนเกือบจะไม่รอดเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนข้าเอาเป็ดมาฝากเอาไปทำลาบกินให้หน่อยแมนยูเมื่อวานเป็นไงบ้างเพื่อนเกือบจะไม่รอดเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนข้าเอาเป็ดมาฝากเอาไปทำลาบกินให้หน่อย
0: ขอแสดงความเสียใจกับน้องของร่อนด้วยกันละกันนะฮะเสียอกเสียใจนะครับเนาะแม่
4: ฟุตบอลกับไพ่ยอดโตเซนเซอร์ลิเวอร์พูลนี่แหละ
0: นั่น
4: ต้องไปถอดออกซะอียังมันจะซิตี้ขึ้นต้มหักกับแพ่ฟุตบอลกับไพ่ยอดโตเซนเซอร์ลิเวอร์พูลนี่แหละต้องไปถอดออกซะอียังมันจะซิตี้ขึ้น
0: เนี่ยมันที่ความรักมันแพ้อย่างเงี้ยเพราะว่าใส่เสื้อลิเวอร์พูลเนี่ยนะ
4: ฟุตบอลกับไพ่ยอดโตเซนเซอร์ลิเวอร์พูลนี่แหละ
0: เห็นใจจังเลยนะเนี่ยไอคลิปนึง
3: ทีมที่มึงร้องมึงโหมันโซโล่มึง 3-0 ทีมแมนยูแค่ขาใจทีมมึงทำไมขาบ้านเพื่อนตกชั้นเป็นเรื่องของวันหน้าขาบ้านเป็นเรื่องของวันนี
0: ้
3: ทีมกูก้าวทีละแต้มทีมมึงไม่มีแต้มให้ก้าว
0: นี่เห็นไหมเนี่ยได้ทีนะจัดเต็มเลยทีเดียวนะฮะพี่หมายว่าลงมาอยู่บ้านอะไรอย่าบ้านเดิมทางไปอยุธยาซึ่งเดือนนี้ครับอ๋อพี่ใหม่จะเข้ามาอยู่อยุธยาเนาะบ้านเตียมใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่ใหม่จะกลับมาอยู่ที่ภาคกลางแล้วจะจัดอุบลมาแล้วนะฮะสวัสดีความคิดนะฮะสวัสดีครับพี่วินขอเพลงนางฟ้าคนเดิมของแคลร์ให้แม่ครับนางฟ้าของผมรักมากชาติหน้ามีจริงขอเกิดเอ้าคุณแม่เพิ่งเสียไปล่ะฮะขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยกันละกันนะครับเนาะอ่ะน้องหงร้อนส่งเอสเวสมาจ้าสวัสดีค่ะพี่วินหงแดงแพ้แค่ฉิวเฉียดนะคะไม่โดนถล่ม7-0นะพี่ใหม่จำไม่ได้เหรอฮะ7-0อันนี้แค่3ชิวๆค่ะนี่คือ7อันนั้นนั้น7-0ถึงยังไงหงแดงก็ยังอยู่สูงกว่าตามตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกต่างกับบางทีมนะฮะกากเลเวลต่ำยังอยู่ท้ายตารางอยู่เลยค่ะพูดลอยๆนะฮะไม่ได้พาดพิงใครขอเพลงคนละชั้นกันละกันปอลลอเลี้ยวภูยิ่งใหญ่กว่าเห็นไหมแอบฟังอยู่จ้าอีกรอบนะฮะหงแดงแพ้แค่ฉิวเฉียดนะฮะไม่โดนถล่ม7-0นะฮะถือยังไงหงแดงก็ยังอยู่สูงกว่าตามตารางพรีเมียร์ลีกต่างบางทีมกากเลเวลต่ำอยู่ท้ายตารางอยู่เลยฮะพูดลอยๆนะจ้าไม่ได้ว่าให้ใครแหมเอาเพลงอะไรไปฟังดีเพลงอะไรนะ พลงอะไรดีนะเอาเพลงนี้ให้ฟังก่อนนะเธอผู้ที่แพ้แล้วกันฮะอันนี้มีคนฝากว่าให้กับน้องหงร้อนด้วยนะครับนี่พี่โอส่งอะไรมาเนี่ยฮะส่งอะไรมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเปิดให้เราแป๊บนึงนะฮะ

0: บอกว่ากวักกวักว่ากลับตัวไม่ได้แต่ก็ไปไม่ถึงนะโอ้มันแย่มกันนะพี่ใหม่นะเรื่องบอลนี่ขิงกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นพี่โอ้มาแล้วมาเร็วๆนะมาเร็วๆมาใครหน้าไมค์มาเร็วช่วงนี้อาจจะอย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับจะเปิดให้โชว์เสียงหน้าไมค์กันก่อนนะเราจะได้คึกคักกันเดี๋ยวดีเจกำลังไล่ตั้งเพลงอยู่ไม่ต้องขอมาเยอะเกินคุณฟังเปิดไม่ทันกันคุณฟังครับเมื่อกี้ที่บอกว่าสูญเสียคุณแม่ไปขอแสดงความเสียใจกับพี่บิววัชระด้วยนะครับพี่บิววัชระพวกเพิ่งสูญเสียคุณแม่ไปอู้เข้าใจเลยคนในครอบครัวเนาะนะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังพี่บิวนะขอเพลงของพี่แบงค์แคลดเข้ามาด้วยนะครับนางฟ้าคนเดิมนะครับพี่บิววัชระนะครับสักครู่นะครับนะพี่วินเป็นซินวัวดีเจครับวันนี้อยู่ที่ใบกาดบ้านสวนครับเงียบมากเลยมีแต่เสียงจิ้งหรีดเรไรฟังดีเจวินคุยเป็นเพื่อนนะครับได้เลยนี่กำลังส่งบรรยากาศมาให้ดูนะจ๊ะนะอาจจะนั่งชิลนั่งดื่มกันอยู่นะครับนี่โอ้นี่พี่เปิดกล้องวงจรส่องเลยฮะนี่ส่งบรรยากาศมานะกล้องวงจรปิดนะฮะมานั่งชิลไปจะได้ไม่เหงาเนาะนั่งดื่มไปนะครับนะเมื่อกี้มีมาคุงวัดดีเจครับมาขอรับสายนี่ก่อนมาสายเข้ามาใครท่านมาเร็วๆนะมาตอนนี้ให้จบเลยนะครับจะได้เปิดคลิปให้ฟังอีกนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินขออีกรอบได้ไหมครับใส่เอฟเฟคใส่เสียงจะจัดการมาใหญ่หน่อยได้ไหมครับขออีกรอบหนึ่งนะรอฟังอยู่พูดเลย
0: น้องร้อนเหรอ
1: ใช่ๆเมื่อกี้แบบจริตจักรก้านดีขึ้นขออีกหน่อยขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบ
0: พี่วินคะหงแดงแพ้แค่เฉียดฉิวนะฮะไม่โดนถล่ม 7-0 สักหน่อยนะฮะคือยังไงหงแดงก็ยังอยู่สูงกว่าพวกท้ายตารางยังอยู่ตามต่ำเอาใหม่ใหม่ถือยังไงหงแดงก็ยังอยู่สูงกว่าตามตารางพรีเมียร์ลีกต่างกับบางทีมนะฮะกากเลเวลต่ำอยู่ท้ายตารางค่ะพูดลอยๆนะฮะไม่ได้พาดพิงใครขอเพลงคนละชั้นค่ะได้ไหมได้เหรอ
1: ปลอได้ใช่ไหม
0: ปลอด้วยปลอยิ่งญี่ปุ่นยิ่งใหญ่เออ
1: ปลอรีบยิ่งกว่าใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่วิน
0: ฮะ
1: ไอ้ถ้าคอมหน้าพี่วินมันอยู่อันดับที่เท่าไหร่อยากจะรู้อันดับ
0: ก็ตะกี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนขอทีมงานส่งมาพี่ดูใช่ไหมตะกี้ใครส่งมา
1: ผมน้องครับน้องครับพูดไอ้แต่หงแดงแพ้แต่อันดับอยู่สูงกว่าแมนยูเหรอเราก็ไม่ได้ค่อย
0: อันนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจริงๆนะทีมงานช่วยส่งหน่อยพี่โอส่งมาเออนะฮะ
1: ถ้าเป็นประจานที่พี่วินอ่าน
0: ครับ
1: มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น
0: อ
1: ะถ้าที่น้องของร่อนส่งมาแล้วที่พี่ยืนอ่านเนี่ยคือแบบเออมันก็เหมือนเออแมนยูอยู่ต่ำกว่าอยู่ตอเลย
0: ตอ
1: ติ๊กต็อกตอติ๊กต็อกไงเขาบอกไอ้นี่ผมที่ใหม่เคยใช้คำว่าตอไง
0: อ๋อตอกกัน
1: แล้วอยู่ข้างล่างกว่าอะไรงี้ไงแต่ว่ามันก็คือถ้าบางคนเขาจะเซนซิทีฟเนี่ยคำว่าอะไรอยู่ใต้ตีนอยู่ใต้เท้าอะไรงี้ไง
0: อ๋อเนี่ยพี่โอบอกว่าอันดับ 9กับ13ห่างกัน3แต้ม
1: เอ้าแล้วก็อยู่สูงกว่าดิ
0: ลิเวอร์พูลอันดับ9แมนยูไนเต็ดอันดับ13
1: โอ้ถ้างั้นก็ลิเวอร์พูลก็อยู่สูงไม่น่าผมร่อนถึงบอกว่าขนาดนั้นอ๋อเข้าใจแล้ว
0: ก็อยู่ใต้เท้าย
1: ังถึงยังแมนยูก็อยู่ใต้ตออยู
0: ่ตออยู่ในตอ
1: เดี๋ยวก็ดราม่ากันดีเดี๋ยวก็ดราม่ากันดีนะแต่นี่ของร่อนก็ไม่แพ้เด็กก็ยังนำอยู่เขาแพ้ได้ทุกทีมเป็นทีมนี
0: ้แต่ว่าแชมป์ไร้พ่ายมันจะไม่ได้อะไรไงแชมป์ไร้พ่ายตรงนั้นน่ะ
1: แต่ก็มันอะไรที่ม้วนพวกขิงๆไปก็น่ารักดี
0: เออตามสภาพใช่ๆ
1: เมื่อกี้ได้กลิ่นน้องหญิงเด็กดื้อแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วมาแล้วนี่นะมาแล้ว
1: คิดถึงนางพี่วินเมื่อกี
0: ้
1: โอ้แล้วพอหลับตาแล้วพี่วินผมนึกภาพบอกเลย
0: เลือครับ
1: ตอนที่นางแบบว่าใส่สายเดี่ยวแล้วไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์บอก
0: อันนั้น
1: แล้วสายตาผู้ชายมันจับจ้องทั้งนั้นเลย
0: อันนั้นเอเชียมากกว่าพี่เอเชียมากกว่านึกถึงเอเชีย
1: เอเชียเขาไม่ได้ใส่เลยดิ
0: ใส่อยู่เขาปล่อยเลยใช่ไหมเขาปล่อยเลย
1: ใช่เขาใส่ผ้าขนหนูผืนเด
0: ีย
1: ว
0: ผืนเดียว
1: จำได
0: ้
1: ไหม
0: จำได้สีน้ำเงิน
1: ผ้าขนหนูผูกออกผืนเดียวลงเที่ยวเลยโอ้โหนางแซ่บกว่าน้องหญิงเด็กดื้อน้องหญิงเด็กดื้อเขาแบบประมาณว่าแสบซ่ากากันมากกว่า
0: ใช่
1: อะไรคะเซ็กซี่เราร้อนขอเพลงให้เด็กเด้อละกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: ถึงของ D2B ขอรับถึงที่น้องหญิงเด็กเด้อใส่สายเดี่ยวไว้คนอื่นดูพี่เสกรับไม่ได้อ่ะมันทรมานจิตใจจริงๆเลย
0: น้องเด็กดื้อว่าดื้อไม่เคยใส่เสื้อสายเดี่ยวไปโชว์ใครนะคะนะวงเนี้ย
1: อะไรวันนั้นเห็นอยู่ในผับไงพี่ไปเธอไปเป็นแก๊งไงเธอยิงส่งรูปมาอยู่เลย
0: หรอ
1: ได้พี่ส่งรูปมาลง YouTube อยู่เลยจำได้จำกลิ่นได
0: ้อ๋อที่ว่านั่งร้านเหล้าใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่เอ๊ะอันนั้นน่าจะเป็นคนอื่นเพื่อนเขามากกว่ามั้งน่าจะเป็นเพื่อนเขา
1: อ๋อสายเดียวเสือเดียวเพื่อนเขา
0: ใช่ๆเพื่อนเขาเออใช่
1: โอเคขอเพลงถึงให้นางแล้วกันขอรับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบคุณมากครับนะ พี่เสกเขาบอกว่าเขาเพลงถึงให้นะครับวันนี้พี่เอ็มส่งเพลงไปรอแป๊บนึงนะฮะดิฉันอ่านไม่ทันแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเอามาหน้าไมค์กันสัก 2-3 สายมาดิเดี๋ยวค่อยมาเปิดเพลงเปิดคลิปกันต่ออย่าเพิ่งรำคาญนะจ๊ะตอนนี้ขอเปิดสายก่อนเพราะว่าคุณผู้ฟังทักทายเข้ามานะครับนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดิเจวิน
0: สวัสดีครับดิเจวินครับว่าไงครับดิเจวิน
2: เมื่อคืนเป็นคืนแมนซิตี้ชนะใช่ไหมคร
0: ับ ใช่
2: ผมได้ตังค์เนี่ยเมื่อคืน
0: ฮะถึงดอกได้เยอะไหม
2: มันต่อปอผมแทงไป200
0: ก็ได้อยู่อ่ะก็ได้อยู
2: ่มันต่อปอไอ้ยิงไปหลับลูก
0: อ๋อเหรอเออ
2: จริงๆพี่เขาจะราคาใช่ไหม
0: ไม่รู้เป็นคนเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นเ
2: ออปอเป็นเสมอเสียครึ่งไงถ้าเมื่อคืนเสมออ่ะเมื่อคืนเสมอผมเล่นแต่เสียครึ่งแต่เหมือนชนะ
0: อ๋อปอให้ว่าปอใช่ไหม
2: ปอคือต่อปอคือเสมอเสียครึ่ง
0: เออ
2: เสมอทีมต่อคือเมื่อคืนแมนซิตี้ต่อนะ
0: ต่อเข้าไปเอออ่ะฮะอ่ะฮะเอาวันนี้จะขอเพลงอะไรเหรอ
2: ขอเพลงนางฟ้าคืนเดียวครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให
2: ้ผมให้เปิดคร
0: ับ ได้
2: ครับ
0: เดี๋ยวเปิด
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับมาไอเราก็ไม่ได้อยู่ในสายบอลด้วยเนาะดิเจวินเนี่ยเป็นคนที่เล่นการพนันไม่เป็นนะไม่ใช่มาอวดตัวนะบอลก็เล่นไม่เป็นไพ่เล่นไม่เป็นคุณฟังไอ้จริงๆนะเล่นไพ่เล่นไม่เป็นนะเรื่องจริงนะครับเล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะไม่รู้สิอบายมุกนะหวยก็ไม่ค่อยซื้อไม่เหมือนโปเต้นะฮะโปเต้ซื้อหวยทุกงวดเลยนะครับพี่เสกครับดื้อส่งข้อความบอกว่าหรือพี่เสกจะมาดูเองคะอุ๊ยหรือพี่เสกจะดูเองคะที่ส่งให้ดูนักคู่เพื่อนใครสายเดียวอ๋อหรือพี่เสกจะมาดูเองนะฮะจะมาแหกตาดูเองไหมฮะเดี๋ยวบพี่อวัลย์ใจครับทรมานจิตใจแจ้งตำรวจจับแชมป์แน่นอนนะฮะแต่ตำรวจเป็นเจ้าของโต๊ะเป็นเจ้าของโต๊ะเองเลยนะฮะโต๊ะแล้วก็เจ้าของเว็บเองนะฮะน้องของร้อนเป็นหุ้นส่วนนะครับเนาะนะครับมาเดี๋ยวมาเปิดเพลงต่อเดี๋ยวจะมาเปิดคลิปให้ฟังเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวงั้นเปิดเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวคุณฟังจะลำไยกันนะฮะมีคลิปนึงเมื่อกี้มาร์คคุงเขาส่งมาปอยังมาจากปีโป้นะฮะปอยังมาจากปีโป้นะฮะนะฮะนะครับมาเมื่อกี้ขอหนึ่งคลิปมาเมื่อกี้มาร์คคุงเขาบอกว่าขอเปิดคลิปนี้ให้กับ FC ให้กับบอลหน่อยเดี๋ยวจะเปิดก่อนนะฮะมา5 4 3 2 1มาเขาร้องเพลงส่งมานะฮะท่อนหนึ่งฮะ50 วินาที

สารจังเลยอ่ะเห็นใจงั้นเอาเพลงนี้ไปฟังแล้วกันนะมาเธอผู้ไม่แพ้แล้วกันนะครับแหมเอาเพลงไปฟังแล้วกันของพี่เบิร์ดหนึ่งเพลงพอดีว่ามีพี่เคเพชรว่าฝ่ายน้องของร้อนแล้วก็ FC ลิเวอร์พูลแล้วกันที่กำลังฟังอยู่นะครับทักทายพี่จุ๋มระยองเลยรายการหัวดีเจครับตอนนี้ได้มาสมัครเป็นเขยสระบุรีแล้วครับว้ายินดีกับพี่จุ๋มระยองด้วยแล้วนะฮะได้แฟนใหม่แล้วจ้า

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอผู้ไม่แพ้ครับเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยนะฮะส่งกำลังใจให้กับ FC ลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็น้องหงร่อนด้วยที่วันนี้พี่เคียวเพชรเขาฝากเพลงให้นะครับเนาะพี่โอวาดีเจฟินครับลำใหญ่มากเลยพวกนี้พวกแฟนแมนยูเนี่ยเขาไม่มีอะไรทำกันเหรอฮะไม่มีอะไรหรอกเชียร์ทีมตัวเองก็ไม่ได้เลื่อนรออย่างเดียวรอลิเวอร์พูลแพ้จะมาเหยียบเขาเฮ้ยลำใหญ่มากเลยนะฮะไอ้เรื่องจริงนะฮะเอาตัวเองให้ดีก่อนค่อยมาว่าคนอื่นเนาะเนี่ยอันนี้เขามีคลิปส่งมาด้วยนะนี่เนี่ยฮะ
1: มาที่มาล้อเนี่ยที่ดูเนี่ยไม่ค่อยเห็นแมนซิตี้เลยนะที่มันจะมาคอมเมนต์ล้อเนี่ยเพราะว่าแฟนแมนซิตี้เขาดูเกมไงฮะเขารู้ไงว่ารูปเกมเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเหลือ11คนเนี่ยก็บอกเลยนะสกอร์มันก็คงจะไม่ห่างขนาดนี้แหละนะ อาจจะมากสุดที่เสมอแต่แพ้คงจะไม่ได้แพ้ขาดขนาดนี้แต่ประเด็นเนี่ยทีมที่ล้อทำไมมันอยู่อันดับต่ำกว่าหมดเลยว่าอันนี้จะแอบสงสัยไงบอกเรากากเราก็ยอมรับนะแต่อันดับเรานั้นไม่สูงกว่าไงเพราะสูงกว่าเนี่ยสรุปแล้วคนที่ต่ำกว่าผมต้องกากกว่าผมถูกต้องไหมนัดกำลังจะ6แต้มเฮ้ยไม่ใช่มันไม่มีทีมเดียวนี่หว่านั่นแหละนะครับถ้าดูรูปเกมก็คงจะรู้นะทุกคนนะเห็นไหมฮะแฟนแมนซีไม่ค่อยมีใครมาล้อเลยเพราะเขารู้เขาดูรูปเกมแต่คนที่ล้อเนี่ยมันดูแต่ไฮไลท์เชื่อผมเถอะนะว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยดูแต่ไฮไลท์นะครับเพราะว่าคนที่ดูเต็มเกมจริงเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าเกมมันไม่ได้ห่างกันเกมมันไม่ได้หนีกันขนาดนั้นแล้วไอ้ตาโปนเมื่อวานนี้เนี่ยคือมันท
0: ็อปฟอร์มอันนี้คือเรื่องราวของคนที่เขาบอกว่านะฮะแฟนที่คนที่ออกมาเดือดดิ้นกันเนี่ยไม่ใช่ทีมที่แข่งเลยไปอีกทีมหนึ่งเป็นงั้นไปน่านะฮะมาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูเพลงกันนะที่คุณผู้ฟังฝากมาพี่จุ๋มว่าไงพี่จุ๋มนะฮะเมื่อไรจะได้แชมป์น้องแมนยูสภาพแต่แฟนบอลแต่ละคนไม่ค่อยกล้ายอมรับความจริงเลยดีเจเห็นปะไม่ค่อยกล้ายอมรับความจริงเลยนะฮะนะมาเนี่ยมีสายไหมฮะมีสายเมื่อไหร่ถ้ามีสายเราจะเริ่มเปิดเพลงกันคืนนี้เราจะไล่ฟังเพลงไปเรื่อยๆนะฮะโอเคนะฮะมาเดี๋ยวเรามาต่อกับเพลงที่คุณฟังขอไหมก่อนมีเพิ่มเติมไหมฮะมีจะเปิดแล้วนะจะเพลงต่อไปเมื่อกี้มีคุณฟังขอใจปลาซิลเข้ามาใช่ไหมใจปลาซิลปลาส้อยแม่แฟนซิตี้ล้อจะไม่ว่าเลยถ้าผลงานดีกว่าจะไม่เถียงสักคำเลยนะแมนยูเดี๋ยวมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายได้ก่อนนะฮะแหมสวัสดีครับฮัลโหล
2: สวัสดีครับหัวหน้าวิน
0: สวัสดีครับพี่จุ๋มว่าไงครับพี่จุ๋มเหรอ
2: ไม่มีอะไรจะพูดอยากจะขอเพลงครับ
0: เพลงอะไรครับพี่ฮะ
2: ปฏิมากรรมน้ำแข็งครับ
0: ได้เลยได้ยินว่ามีแฟนใหม่เหรอครับเหรอ
2: ก็ไม่ใหม่นะแต่อยากจะขอเพลงให้น้องหงร่อนน่ะปฏิมากรรมน้ำแข็งอ่ะ
0: อ้าวไปว่าเขาปั้นนับเป็นตัวเหรอครับ
2: ใช่ๆมันเหมือนกับว่าพวกภูมันแข็งแกร่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะ
0: จริงเหรอครับจริงเหรอเออก็เลยเอาปฏิมากรรมน้ำแข็งไปเลยแล้วกันเน
2: า
0: ะเออ
2: ใช่ปลอครับพี่
0: ปลอว่าไงดีฮะ
2: แมนซิตี้ยิ่งใหญ่เสมอครับยิ่งใหญ่กว่าลิเวอร์พูลคร
0: ับ อ๋อยิ่งใหญ่กว่าเนาะตอนนี้เนาะเออ
2: ใช
0: ่โอเคครับพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ
2: ขอบคุณครับคุณนาวินสว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับสวัสดีครับไอเราก็นึกว่าจะมาคุยเรื่องแฟนใหม่มาคุยเรื่องบอลเฉยเลยนะฮะบอลรอนะฮะแหมพี่เอ็มรันวาซิวนี่ขอเพลงมาด้วยนะครับใครสักคนของมาชานะครับแล้วก็Love You Keep Us Alive นะครับ Eagles นะฮะเปิดให้ฟังเลยกันครับใจปลาสร้อยใจปลาซิวนะฮะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าใจปลาซิวนะครับเพลงจากนี่เลยพี่สอนั่นเองครับอ้าวข้อความมาเรื่อยๆนะเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีนะฮะพี่จุ๋มคะเมื่อกี้พี่จุ๋มไปท้าน้องของน้องทำไมนางมาแล้วเนี่ยนางส่งข้อความมาหลังไมค์ส่งมาทางแชทบอกว่าเมื่อกี้ใครนะมาท้าตีท้าต่อยนะฮะเมื่อกี้ใครนะพี่จุ๋มอะไรอ่ะเลิกเรียนเจอกันหลังโรงเรียนนะฮะตบเลยนะฮะตบเลยนะครับพี่จุ๋มร่างกายพร้อมปะทะครับพี่จุ๋มปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าน้องร้อนส่งเอสเอ็มเอสมาส่งข้อความมาในแชทนะฮะพี่โอวันนี้ครับแฟนแมนซิตี้อายุไม่เกิน20เพราะว่าเพิ่งมาประสบความสำเร็จแฟนแมนซิตี้ตัวปลอมผมดูบอลมาแฟนแมนซิตี้ไม่มีเลยในประเทศไทยสมัยก่อนยุคนั้นใช่ไหมอ๋อโอเคเพิ่งมาทีหลังใช่ไหมมีแค่สเปอร์เอเวอร์ตันแมนยูลิเวอร์ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีอ๋อโอเคคือเพิ่งมาทีหลังไงเนาะเป็นเจน Y เจน C ทีหลังไงเนาะปอลอย่ามาจากอะไรปัดฉิมมันลิขิตมั้งพี่ถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นคำพูดตอนท้ายฮะเหมือนคนเขียนจดหมายสมัยก่อนที่เขาจะทิ้งท้ายไว้ปอลออย่าลืมคิดถึงกันเนี่ยอ๋อปอลออย่าลืมเอาตังที่ยืมไปคืนนะอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นคำพูดปิดท้ายครับของการเขียนจดหมายสมัยก่อนปัดฉิมมันลิขิตนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะแต่ก่อนแมนซิตี้ทีมตกชั้นท้ายตารางโดนแมนยูข่มมาตลอดเห็นไหมข้อความมาหลังไมค์มาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ฟังนางฟ้าคนเดิมก่อนพี่บีวัชรรอนานแล้วดีเจครับคิดถึงแม่ไม่เปิดให้ฟังสักทีโมตัดด่ากันเรื่องบอลนั่นแหละนะฮะนะครับนางฟ้าคนเดิมครับยังไม่พ้นขีดอันตรายคนละชั้นนะครับของน้องหงร่อนเนาะไม่เห็นฝุ่นของกลาวันหนึ่งฉันเข้าป่าด้วยฝ่ายหงร่อนด้วยนะฮะว่าพี่ใหม่ว่าอย่าเข้าป่านานนะปฏิบัติการน้ำแข็งพี่จุ๋มบอกว่าฝ่ายกับน้องหงร่อนด้วยชอบปั้นน้ำเป็นตัวนะครับนางฟ้าคืนเดียวของวิทไฮเปอร์ใครสักคนของมาช่าครับถึงจาก D2B นะครับ Love You Keep Us Alive from Eagles นะครับ Coldplay กับ The Weeknd นี่ไม่แน่ใจคนขออยู่เปล่านะขอตั้งแต่เมื่อกี้มันชอบขอเพลงมาที่แบบชาวบ้านเขาไม่ฟังกันนะนะครับอันนี้คือเพลงที่เตรียมเอาไว้คืนนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันเยอะเกินเอาแค่นี้พอเนาะไม่ต้องเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนะจ๊ะมาร์คคุงกับตาฟานบอกไม่เกี่ยวนะครับดีเจไม่เกี่ยวล่ะครับไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวมามานางฟ้าคนเดิมนะครับเนี่ยจากแคลชที่ฝ่ายพี่บิววัชระด้วยรายการบุกพึ่งสูญเสียคุณแม่ไปนะครับส่งกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะ

นี่คือเพลงที่ฝากมานะครับนางฟ้าคนเดิมครับเพลงจากพี่แบงค์แคลร์นะครับฝากกับพี่บิววัชระด้วยกันละกันนะบอกว่าสูญเสียคุณแม่นะครับคนเราถ้าไม่เจอการสูญเสียจะไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรส่งกำลังใจให้นะครับนะขอยกเลิกเพลงวันหนึ่งที่เดินเข้าป่าขอเปลี่ยนเป็นเพลงจุดธูปบอกแม่กันเลยกันโอเคได้เอาป่าออกเนาะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันนะครับนะอย่าเพิ่งหลับกันนะครับอย่าเพิ่งหลับกันเดี๋ยวเราเปิดเพลงไปเรื่อยๆชวนคุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้อันนี้แฟนบอลเข้ามาขิงกันก็มาขิงกันนะฮะพี่ใหม่ว่าดีเจครับปลอผมไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรแต่คอบอลนี่ครับแปลว่าคาบ้านครับดีเจยังไม่จบนะพี่วินเบนซินว่าดีเจครับไปเสิร์ชมาให้แล้วปลปัดฉิมลิขิตครับแปลว่าสุดท้ายภายหลังสุดท้ายนี้อะไรเงี้ยหลังสุดอะไรเงี้ยสุดท้ายนี้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะผู้ฟังบางกลุ่มชอบลองของดีเจครับมีข่าวอะไรเดี๋ยวผมจะช่วยหลังไมค์ให้ทีมงานเขาชอบถามฮะพี่วินเขาจะเป็นอันนี้เป็นเลขาให้ดีเจในการหาข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะฮะเขาอาจจะถามไม่เฉยพี่อาจจะถามไม่เฉยไม่รู้จริงๆนะฮะนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อมาจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับมีอะไรอีกไหมตอนนี้มาคงฝากคลิปเหรอฮะไว้ท้ายเลยเดี๋ยวไว้ท้ายก่อนก็เปิดทำไมเยอะเกินเดี๋ยวไม่ได้ฟังเพลงนะครับเนาะมาอันงั้นเอาเพลงนี้ครับจุดทูบบอกแม่ใช่ไหมลองเพลงนั้นเปิดให้ฟังเลยกันนะครับสวัสดีพี่สุเมธได้เลยการทักทายนะครับพี่สุเมธแอนด์ปังทักทายนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของเที่ยงคือเข้าสู่ช่วงเวลาของห้าทุ่มพอดีเลยนะครับตอนนี้เพลงเต็มแล้วนะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนนะฮะเวลาหนึ่งชั่วโมงมันเลยเที่ยงคืนถ้ามันเลยแล้วมันจะไม่ได้ฟังกันนะครับจะไปเตรียมเรื่องหลอนกันวันนี้นะครับ

พลงจากวงเฟลมนะครับชื่อเพลงว่าจุดธูปบอกแม่นะครับซึ้งๆเศร้าๆเปิดให้ฟังกันช่วงนี้นะครับอ่ะพี่สนมาแล้วครับวันนี้ลืมคุยกับพี่สนเลยวันนี้พี่สนวันนี้ใจครับเห็นเมื่อกี้ขิงเรื่องบอลยันก็เลยขอ1แก้วละกันอ่ะ1แก้วครับพี่1แก้วนี่มาละมาละวันนี้เป็นโซโลเป็นนิยมไทยนะดื่มนิยมไทยกับอัชเวฟมะนาวโซดานะเนี่ยนะฮะโอ้โหโอ้นี่นี่ฟังเสียงฟังเสียงวันนี้ไม่มี S99 นะฮะวันนี้ไม่มี S99 นะฮะไม่มี S99 นะครับมาแล้วเปิดเพลงกันต่อมาเดี๋ยวเราจะได้เคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับนะฟังเพลงกันไปชิวๆในช่วงเวลานี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีคนละชั้นจากเจ้านายด้วยนะครับเนาะประติมากรรมน้ำแข็งครับไม่เห็นฝุ่นจักรลานางฟ้าคนเดียวใครสักคนมาช้าหึงจากดีทูบีครับอีเกิลส์ด้วยนะฮะนี่ไงนะฮะช่องโมโนอมารีลานอีกรอบนึงนะฮะพรีเมียร์ลีกนะครับลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้ครับตอนนี้

ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับเพลงนี้เลยยังไปได้ต่ออยู่นะนะครับอ่ะนี่คือเพลงที่ขอไว้นะฮะอันนี้ใครขอมาในคลิปพี่ใหม่ใช่ไหมพี่ใหม่ว่ายังไม่พ้นขีดอันตรายนะฮะวันนี้เมื่อก่อนตอนกลางวันมีคนขอเพลงคาบ้านมาด้วยนะฮะพี่บอกว่าตอนนี้แมนซิตี้โดนคดีโกงการซื้อนักเตะไป114คดีนะดีเจเชลซีก็เคยทำกับยุคเสี่ยหมีแต่ยอมรับผิดแล้วให้ตรวจสอบโดนตัดแต้มแล้วห้ามซื้อนักเตะ3ฤดูกาลนะฮะมาร์คคงจะพูดเยอะทีมที่โกงทีมอื่นแมนซิตี้ไม่ให้ตรวจสอบจนลากมาถึงทุกวันนี้นะฮะจะโดนปรับตกชั้นจะโดนตัดแต้มหรือริบแชมป์ก็ยังไม่รู้เลยนะแต่โดนแน่อยู่ที่ทนายจะเก่งแค่ไหนอ๋อเหรอเชลซีก็เคยทำยุคเสี่ยหมี่แล้วฮะแมนซิตี้โดนคดีโกงการซื้อนักเตะ114คดีอยู่อ๋อเนี่ยไหมอันนี้เป็นอีกมุมนึงที่เราไม่ทราบนะเนี่ยนะฮะแต่ที่หลายคนต้องรู้คือน้องของเราบอกว่าเนี่ยคนละชั้นกันเรามันคนละชั้นคนละเกรดกันค่ะถึงแม้จะแพ้แต่เราก็อยู่คนละชั้นนะฮะถึงจะชวดแชมป์ไร้พ่ายไปแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังอยู่คนละชั้นกันอยู่นะคะปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่า

คนละชั้นนะรู้ไหมนะครับนี่น้องของรถบอกเอาไว้นะฮะนะคนละชั้นนะจ๊ะน้องร้อนบอกว่าสวัสดีพี่ท็อปอนุวัฒน์ด้วยกันละกันนะครับมาทักทายน้องร้อนบอกว่าได้ดีเพราะว่าซาบรีบอนโซ่หรอกลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนตาทีบอกว่าปีที่แล้วนะก็ออกตัวแบบนี้แหละเห็นอยู่ใต้เท้าตลอดเลยจะหงหรือเชลซีจบฤดูกาลนะฮะมีคนแซวว่าดีเจครับดีเจวิลองถามคนฟังดูลองดีเจวิลองเดาสิครับว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลใครจะฟื้นคืนชีพเร็วกว่ากันเออนี่พี่ธุรกิจถามมานะฮะใครจะฟื้นคืนชีพเร็วกว่ากันนะครับ พี่บอกว่าดีเจครับแล้วรู้ไหมทีมที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้คือทีมอะไร เขาคือนิวคาสเซิลนะรู้ไหมถ้าเขาทำแบบแมนซิตี้ก็อาจจะโดนคดีหรืออาจจะไม่โดนก็ได้แต่เขารวยเขาจะไม่ทำนี่เนาะนะฮะนะครับมาคุณบอกว่าดีเจครับอันดับ6กับอันดับ6กับอันดับอะไรอ่ะ13ใช่ไหมก็คนละชั้นนะครับปอลอวันที่29นี้ตี3รอเจอกันในคาราบาวครับนะดีเจกับอันดับ9สิมาไป29ทำไมอ่ะนะฮะอันดับ6กับอันดับ29นะครับคาราบาวครับเจอกันนะฮะรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะครับ6กับ9ก็คนละชั้นกันสิจ๊ะน้องร้อนจะสงสัยทำไมฮะอ่านหนังสือไม่ออกเหรอมาคุงบอกไว้เห็นเลข6กลับด้านเป็นเลข9เหรอฮะทำไมไม่แหกตาดูมาคุงทำไมพูดจาแบบนั้นนะฮะพูดจาไม่สุภาพเลยเห็นไหมพอของร้อนเราแหกตาดูบ้าง6กับ9มันกลับด้านกันไม่รู้เหรอนะฮะนะครับพี่บอกว่าดีใจครับแต่ไทยลีกไม่มีกฎนี้นะทำได้เต็มที่ซื้อได้เต็มที่บุรีรัมย์เลยเล่นใหญ่ทีเดียวนะฮะอ๋อซื้อตัวนักบอลใช่ไหมฮะซื้อยันสวคิดดูซื้อนักการเมืองด้วยนะนะครับเนาะแม่นะพี่บอกว่าดีใจครับผมมั่นใจแมนยูครับดีเจพี่ปีนเขาเชียร์แมนยูนะจะบอกให้ฟังเชียร์แมนยูนะอ่ะเอ๊ะรู้สึกว่าหลังๆวันนี้แฟนแมนยูจะเยอะนะว่าไหมพี่โอแฟนลิเวอร์พูลเหมือนจะบางลงนิดนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเออนะรู้สึกว่าจะเยอะขึ้นนะมีรวมศูนย์วันที่ฟัง BP นะที่ฟัง BP นะครับเนาะนะครับมินูต่อไปพี่สนวันนี้จะครับเดี๋ยวจะเจียวไข่ของหมูใหญ่ครับรอชิมนะจ๊ะอ่ะรอชิมก็รอชิมมาเปิดเพลงต่อดีกว่าชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรนะประติมากรรมน้ำแข็งฝ่ายน้องของร่อนแล้วกันนะจากพี่จุ๋มว่าทำไมชอบปั้นน้ำเป็นตัวแบบนี้น้องของร่อนไม่เข้าใจเลยดิวอโลนนะครับ

เพลงประติมากรรมน้ำแข็งครับเพลงนี้จากเบบี้บูนะครับที่ขอไปด้วยนะครับพี่ท็อปนึกว่าหายหน้าหายตาไปนานเลยนะครับมาเร็ววันนี้เลยมาทักทายซะหน่อยใช่ไหมก็ลงมาทักทายกันได้นะจริงๆจะเป็นจัดรายการทุกวันนะครับถ้าถึงเวลา4ทุ่มก็มากดฟัง4ทุ่มนิดๆก็ได้ที่ BP Radio มันคือช่อง YouTube มันไม่ปรากฏให้เห็นเนาะมันไม่ปรากฏให้เห็นก็เลยคนก็เลยหายไปเพราะว่าเราไม่ได้เค้าเรียกไงไม่ได้ยิงแอดโฆษณานะครับไม่ได้ปั่นยอดอะฮะแต่ว่าคนที่ฟังในแอปนี่ยังคงแน่นกันอยู่ในแอปนี่คือดีจะชอบในแอปอย่างหนึ่งคือมันฟังตลอด24ชั่วโมงแล้วแฟนรายการนี่แน่นมากเลยนะอย่างเยอะเลยช่วงกลางวันนี่อย่างเยอะเลยทีเดียวนะครับกลางคืนก็เรื่อยๆคนทำงานกลางคืนตอนดึกนะฮะก็ติดตามฟังกันอยู่ในช่วงเวลาค่ำคืนแต่ YouTube นี่มันปิดกั้นกันมองเห็นนะครับ YouTube ก็ตามสภาพตามนั่นแหละนะครับช่องที่มันมีคนเยอะๆก็มีปั่นกระแสนั่นแหละคนเยอะคนไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะปั่นกระแสกันนะคนปลอมดูสังเกตคนแชทก็ได้มีไม่กี่คนนะฮะแต่ยอดขึ้นมาเป็นพันเป็นหมื่นใช่ไหมครับแต่แชทกันอยู่ไม่กี่คนใช่ไหมฮะก็ปั่นกระแสกันอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะพี่ทูดิกี้วันดีเจครับเชียร์ได้ครับเชียร์ได้ครับขิงได้สุกสุกนะครับสองทีมนี้นะครับไม่ควรแตะเด็กกระเป๋าฉีกอ๋อถ้าเชียร์เล่นได้พี่นะฮะน้องผีกับน้องเป็ดนะเชียร์ได้พี่ทวิกี้ว่าผีกับเป็ดเชียร์ได้ครับเชียร์ทั้งสองทีมแต่ว่าอย่าไปเล่นมันมากอะไรกันอย่าไปเล่นเดี๋ยวกระเป๋าฉีกขาดอันนี้เรื่องจริงนะครับนะเรื่องหวยก็ดีเรื่องเล่นพนันบอลต่างๆนี่จริงไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าเราพูดถึงว่าเฉยมันก็พูดยากอะเนาะคนมันจะเล่นนะจะไปห้ามมันอีกนะฮะก็แล้วแต่แต่จะไปเล่นเยอะเกินไปก็ดีก็ได้นะฮะเพราะมันจะทำให้เกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันเรื่อยๆกันก่อนช่วงนี้นะครับตอนนี้ห้าทุ่มกับอีก20นาทีตอนนี้มีฝนตกที่ไหนไหมเอ่ยคุณผู้ฟังครับมีการเตือนภาคตะวันตกแล้วก็ภาคใต้นะครับว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีฝนตกเยอะนะครับ 13-18 ตุลาคมนะฮะจะมีฝนตกหนักโดยจะมีจังหวัดดังต่อไปนี้ครับวันนี้ช่วงกลางวันนะครับทางกรมอุตุก็มีการประกาศเตือนนะครับว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับจะมีการระบายน้ำนะครับจากสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยามีการลดการระบายน้ำลงออกมานะครับนะฮะเช่นเดียวกับเขื่อนป่าสักก็มีการลดการระบายน้ำเหมือนกันเขื่อนพระราม6ก็มีการลดการระบายน้ำเหมือนกันนะครับประกอบกับช่วงนี้ฝนไม่ตกเพิ่มแล้วปริมาณน้ำฝนก็ลดลงทำให้น้ำที่ท่วมขังค่อยๆแห้งลงนะครับทำให้พื้นที่ท้ายบริเวณอยุธยามาถึงปทุมธานีน้ำค่อยลดลงแต่ก็ยังมีบ้างอยู่ในขณะที่ภาคตะวันตกจะมีฝนตกหนักครับที่เพชรบุรีอาจจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นส่วนใหญ่นะราชบุรีก็มีฝนตกเหมือนกันแต่ปริมาณฝนจะไม่มากเท่ารอบสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาการไหลน้ำก็ยังคงทำไปเรื่อยๆนะครับส่วนภาคตะวันออกช่วงนี้มวลน้ำไปอยู่จุดเดียวคือที่ฉะเชิงเทราเพื่อระบายลงแม่น้ำบางปะกงนะฮะแต่ระบายได้ช้าเนื่องจากว่าทำทะเลหนุนย้อนกลับมานะครับประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่า 12-16 ตุลาคมนี้นะครับจะมีฝนที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งหมดเลยภาคใต้และภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยโดยจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้ครับขณะ14ตุลาคมนี้จะมีฝนตกเยอะนะครับที่อุทัยธานีสุพรรณบุรีนะครับส่วนภาคใต้นะครับแล้วก็ปลายสัปดาห์นี้นะ 16-18 ตุลานะครับจะมีฝนตกหนักที่กระบี่ภาคใต้นะพังงาระนองตรังแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประชาชนต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับย้ำอีกรอบนะที่ต้องระวังพิเศษในภาคตะวันตกก็คืออุทัยธานีและกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีนะครับกรุงเทพมหานครด้วยนะจะมีฝนตกหนักบางช่วงตั้งแต่เย็นถึงค่ำนะครับภาคใต้ยังมีฝนตลอดยาวไปเลยนะครับหลังจากนั้นไปประมาณใกล้ๆ20ฝนจะค่อยๆลดลงนะฮะแต่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องมันจะเป็นกระจุกไปมันจะบอกไม่ได้เนาะส่วนมากจะไปค่อนอยู่ภาคตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกซะส่วนใหญ่ส่วนอีสานกับเหนือก็จะเบาบางลงอีสานเหนือจะน้อยลงนะจะไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศที่กรมอุตุเขาได้มีการประกาศเอาไว้นะก็เตรียมตัวรับมือฝนฟ้าอาจจะมีอยู่นะครับนะฮะพี่วินวัดดีใจครับฟังทางแอปตลอด24ชั่วโมงเลยครับแต่เน้นช่วงเวลาพักบ่ายเนาะนะก็พักกลางคืนนี่นะฮะก็มีดีเจมาจัดรายการให้ความรู้ขอบคุณมากพี่ที่ติดตามกันอยู่ประจำนะครับมาฟังเพลงต่อมาเมื่อกี้ประติมากรรมน้ำแข็งใช่ไหมครับสาวเกงแดงนะฮะท็อปอนุวัฒน์มามวยกันอยู่นะฮะมานี่คือเพลงไม่เห็นฝุ่นครับจากหนุ่มกะลานะครับนะเดี๋ยวคืนนี้เที่ยงคืนมีเรื่องหลอนให้ฟังวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระอีกแล้วพระธุดงค์นะครับแล้วก็ไปปักกรดไปเจอดวงวิญญาณในป่าจะเป็นพระท่านไหนเจออะไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับทักทายเกงแดงบอกว่าอ๋อโอเคโอเคนะฮะ
เป็นพี่เดี๋ยวดีเจใส่ปัจจัยให้กับนุ่นด้วยนะมาคุงนะเพราะว่ายังนุ่นเธออยู่มาก่อนแล้วอยู่มานานแล้วลูกก่อนที่มาคุงจะมาเนาะอันเก่าไออันเก่าหายไปนะฮะ

นี่คือเพลงไม่เห็นฝุ่นครับเพลงจากนี่เลยพี่หนุ่มกลานะครับมานางฟ้าขึ้นเดียวครับจะมีมาช่ามี D2B ด้วยมามี Eagle ด้วยมาเราเคลียร์เพลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องหลอนๆกันอย่านุ่นแกงแดงเธอต้องมาทุกวันนะอย่านุ่นนะมาปั่นแชทหน่อยเร็วๆท่านหลังใน YouTube นี่เงียบเหงามากเลยนะครับจะเลิกไลฟ์ YouTube สักวันนี้ลำใหญ่มากคุณผู้ฟังไปหลับไปนอนกันหมดแล้วพวกไบโพล่าทั้งหลายไปเรียกคนมาฟังไปเรียกคนมาดูเร็วๆ YouTube ช่อง BP ออนไลน์ในแอปนี่เขาอยู่กันแน่นเลยทีเดียวนะครับ

นางฟ้าคืนเดียวนะคืนเดียวเท่านั้นนะฮะ2คืนไม่ได้นะครับแหมนะฮะพี่โอบอกว่าดีเจครับเมื่อกี้มีคำว่าวอเตอร์แตกด้วยมันคืออะไรฮะท่อมันแตกพี่ท่อน้ำมันแตกพี่เรามาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกันพี่สนส่งภาพมากำลังทำกับข้าวอยู่นะฮะแม่อยู่กับพี่สนไม่มีอดตายแน่นอนนะครับใจฟังมาช่าต่อดีกว่ามาชื่อเพลงว่าใครสักคนของมาช่าวัฒนาพันธ์นี้เดี๋ยวเราเคลียร์เพลงก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันฮะซายุดีนี่หลับแล้วใช่ไหมครับซายุดีหลับแล้วใช่ไหมถ้าหลับแล้วจะข้ามเพลงไปเลยนะฮะคือซายุดีนี่ก็เกรงใจเขาเหมือนกันแต่เขาชอบขอเพลงแบบฝรั่งมาฟังอ่ะเพลงที่ชาวบ้านเขาไม่ฟังกันนะมันแหวกสไตล์รายการเรานะครับก็เลยว่าข้ามไปข้ามมาไม่เปิดแล้วกันนะ Coldplay กับ The Weeknd นี่อยู่ไหมครับถ้าอยู่ส่งสติกเกอร์มามาช่านะครับแล้วก็หึงดีทูบีมี Eagles ด้วยที่ฝากไว้

ลงจากพี่มาช่านะครับชื่อเพลงว่าใครสักคนนะฮะใครสักคนที่เป็นทุกอย่างเอาคนละเพลงกันเนาะคนละเพลงกันนะฮะนะครับพี่สนส่งภาพมากำลังกินไข่เจียวอยู่โอ้ยน่ากินจังเลยพี่แหมไข่เจียวมื้อนี้นะฮะพี่สนนี่ในครัวของเยอะมากเลยนะไข่เจียวหอมหัวใหญ่นะฮะแหมวันนี้ก็จัดไปนะครับพี่สนสรุปพี่สนจะกินทุกคืนเลยนะฮะมันไม่ได้เนาะมันติดไปแล้วอ่ะแหมนะฮะอ่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้มีข่าวหนึ่งออกมาคุณผู้ฟังเห็นข่าวเรื่องนี้ไหมเรื่องฮารุนโซโล่ครับที่เขาไปเสียชีวิตที่จอร์เจียล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามีข่าวออกมานะครับว่าในกรณีการไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศของฮารุนโซโล่ที่เขาเผาศพไปแล้วนะฮะที่อีสานนะฮะเขาบอกว่าผลชันสูตรล่าสุดออกมาเขาบอกว่าไม่พบสารพิษว่ะไม่ถูกทำลายร่างกายด้วยนะครับไม่พบสารพิษในร่างกายนะครับเนี่ยไม่ถูกทำลายร่างกายไม่มีสารเสพติดแต่ว่าพบแอลกอฮอล์เข้มข้นนะฮะแอนทิลแอลกอฮอล์เข้มข้นถึง 0.33% แล้วก็ยังไม่สรุปการสาเหตุการเสียชีวิตว่ะเขาบอกว่าไอ้อันเนี้ยแอลกอฮอล์ที่มันสูงถึง 0.33% เนี่ยต้องเป็นมาจากการดื่มที่มหาศาลมากหมอก็บอกว่าเอ๊หรือว่าเขาจะมองโดนมอมเหล้ามอมเบียร์หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือว่ากินเองอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เขาบอกมาอันนี้ก็ลองติดตามแล้วกันนะก็จบแล้วอ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วทำไงได้อ่ะเนาะตามนั่นแหละนะฮะคนเรานี่มึงก็ฟังฮะหลายคนชอบเที่ยวต่างประเทศแล้วก็เนี่ยพี่สนนี่คนนึงชอบดื่มเยอะๆระวังนะฮะแอลกอฮอล์อย่าดื่มเยอะก็ฟังดื่มพอดีๆนะฮะพี่วินเบนซินดีเซลด้วยนะฮะหลายคนต้องดื่มอยู่เบาๆบ้างนะครับนี่ขนาดฮารุนนี่มันเป็นเด็กหนุ่มอยู่นะถ้าว่าตามข่าวเนี่ยไปเสียชีวิตต่างประเทศนี่คือต้องดื่มเยอะมากนะฮะนะครับดื่มให้พอดีๆแล้วกันนะพอเป็นกระใสเล่นๆเบาๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วร่างกายเราจะไม่ไหวโดยเฉพาะใครที่เดินทางต่างประเทศนะฮะแม้ส่งสติ๊กเกอร์หัวล้อมาระวังดีๆนะฮะขนาดเรย์แมคโดนัลด์ยังล้มเลยใช่ไหมล้มปั้งไปเลยนะเสียชีวิตไปเลยนะครับตาทีบอกว่าดีเจครับนะผมเนี่ยกับเพื่อนก็คือเคยยุบไหลตายแล้วที่ต่างประเทศยุบนะฮะอยู่นอกเลยนะฮะกินเยอะไหลตุยไปเลยทีเดียวนะฮะประมาณนั้นแหละนะฮะพี่สนว่าดิเจครับเหล้ามันก็มีแต่ว่าเน้นกับแก้มเยอะอ๋อโอเคได้อยู่อ่ะจริงๆกินเหล้ากินเบียร์กินได้ฟังฮะแต่ว่าขอกับแก้มเยอะๆนะแล้วดื่มน้ำเปล่าตามได้เยอะๆนะน้ำเปล่ามันจะช่วยละลายแอลกอฮอล์ดื่มได้นะครับแต่ขอน้ำขอกับแก้มเยอะๆนะฮะ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหึงนะครับงานจาก D2B นะฮะฝากมาด้วยกันละกันนะครับเนาะนะอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้มีเพลงที่ฝากมานะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเที่ยงคืนมีเรื่องหลอนให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหลอนเพลินๆให้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวนี้ตอนแรก VPRadio เมื่อก่อนเราจะให้ร้องเพลงกันท้ายชั่วโมงหลังๆมานี้นักร้องหายหมดแล้วพวกไบโพล่าก็เลยเล่าเรื่องผีแทนกันละกันนะครับอ่ะส่งภาพให้พี่สนดูสิไก่น่ากินมากเลยพี่สนนี่นี่เจมหมักเองเลยนะเนี่ยมีทั้งน้ำมันหอยซอสนะครับมีเครื่องปรุงรสนะฮะผงหมักนุ่มนะฮะมีอะไรอย่างน้ำกระเทียมดองก็มีนะพี่นานะเครื่องปรุงต่างคลุกเคล้าเข้ากันมากเลยจะเอาใส่เตาอบนะฮะแม่นะฮะน้ำจิ้ม3รสหรือน้ำจิ้มแจ่วลำๆครับพี่เจอร่อยหมดเลยนี่พี่สนเห็นไหมนี่ถ้าเวลาว่างๆเสาร์ที่พี่เจจะชอบทำนะฮะเอาไก่ไปว่างไปซื้อไก่โลตัสบิ๊กซีโลตัสแมคโครเอามาหมักอร่อยเนี่ยๆอ่ะเมื่อกี้มีพิเศษว่าดิจิครับฝากบอกน้องหญิงเด็กดื้อด้วยนะครับว่าอย่าดื่มเยอะนะฮะถนอมเนื้อถนอมตัวไว้เจอพี่เสกร่อนด้วยอ๋อถนอมเนื้อถนอมตัวแหละฮะไว้เจอพี่เสกร่อนด้วยนะครับอ่ะโอเคนะฮะดื้ออย่ากินเยอะละกันนะฮะนะครับอ่ะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับพี่วินเบนซินบอกว่าดิจิครับเรื่องเหล้าเรื่องเบียร์เนี่ยมันทนไม่ได้จริงๆมันต้องดื่มแต่ถ้าผมทำประกันมาเยอะครับดีเจนะถ้าสมมติว่าผมเสียไปเนี่ยครอบครัวและภรรยาจะได้เงินหลายล้านมากเลยโอ้พี่แต่มันไม่คุ้มกันเด้อมันไม่คุ้มกันนะกับชีวิตที่ต้องสูญเสียไป ดื่มมาพอดีกันแล้วกันอันนี้มาเตือนภัยกันว่าแฟนรายการติดตามมันอยู่ในชอบดื่มมันเยอะเลยนะครับนะครับทำประกันมาเยอะถ้าเกิดเสียไปปั๊บเดี๋ยวภรรยาได้6ล้านแหมพี่วินนี่นะนะครับเอาลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะครับดีเจครับพี่สนไม่กินเป็ดแล้วฮะช่วงนี้พี่สนไม่ค่อยกินเป็ดพี่เพราะว่าร้านเป็ดปิดกิจการช่วงนี้นะฮะไม่ค่อยเห็นเป็ดเท่าไหร่นะครับมาฟังเพลงนี้ดีกว่า The Eagles ดีกว่ากับเพลงสากลที่ฝากมานะครับ YouTube อยู่กับหลายคนนะครับบิ๊กสหกัจจา Hi Big ด้วยนะครับบิ๊กสหกัจจาหนุ่มอะไรนะหนุ่มประเทศอินเดียนะฮะกำลังแชทภาษาดอกไม้กับเพื่อนๆใน YouTube นะฮะพี่ท็อปอนุวัฒน์นะครับยายนุ่นเกงแดงเต็มคาราเบลนะฮะมาร์คคงด้วยซาตานอะไรซาตานด้วยกันละกันนะฮะซาตานชิคเก้นด้วยชิคเก้นมิวสิกนะครับนะอ้าวหลายๆคนเมามอยกันอยู่ก็ว่ากันไปนะครับมาหนึ่งเพลงครับจากพี่เอ็มอรัญญวาสีนะครับมาเพลงนี้ครับ Eagle นะฮะเพลงสากลสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับ

สากลนะครับที่พี่เอ็มอรัญวาสีอยากฟังครับ Eagles นะครับ Love Will Keep Us Alive นะครับหนึ่งเพลงชิลเลยนะครับนะตอนนี้อีก10นาทีจะเที่ยงคืนเดี๋ยวเที่ยงคืนจะมีเรื่องผีให้ฟังใครชอบฟังเรื่องผีบ้างวันนี้นะเดี๋ยวเกริ่นให้ฟังก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรนะห้ามไปไหนนะ YouTube นะไม่ใช่ว่าเปิดเรื่องผีแล้วพากันหายกันนะฮะเรื่องผีวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระคุณผู้ฟังหลังๆมันจะมีเรื่องพระบ่อยนิดนึงนะครับพอดีพี่เอ็มรันวาสีส่งเรื่องหนึ่งมาน่าสนใจมากเลยเป็นเรื่องราวของหลวงปู่สองท่านก็คือหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ตื้อนะครับได้มีโอกาสไปทุดงในป่าแล้วไปเจอเปรตไปเจออสุรกายไปเจอดวงวิญญาณในป่านะครับแล้วก็เหมือนมาคุกคามด้วยนะเอาละวันละเรื่องพอเนาะเดี๋ยวจะไล่ฟังว่าไปเจออะไรแล้วเรื่องนี้มันมีธรรมะสอนใจข้างในด้วยอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับจริงๆแล้วถ้าใครติดตาม BP มาตลอดทุกๆช่วงจะมีเรื่องผีต่างๆไล่ฟังกันก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่หลังมาจะเรื่องพระเรื่องเจ้าบ่อยนิดนึงพอดีว่าพี่เอ็มก็ส่งมาหลายเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องดีเจจะไม่เหมือนเรื่องของพี่แจ็คที่เขาเล่าใน The Ghost นะ The Ghost ที่เขาแต่งเรื่องมาเล่าไงพี่แจ็คครับเป็นผู้หญิงผมยาวลุงลังเลยนะครับตาแดงเลือดไหลเต็มหน้าทีเดียวครับมันยืนอยู่ตรงระเบียงนะครับและใช้มือเอื้อมเข้ามานะครับเลือดไหลเต็มห้องเลยเดียวอันนั้นเวอร์มันไม่มีหรอกครับแบบนั้นนะมันเป็นเรื่องปลอมเรื่องแต่งนะครับเรื่องจริงไม่มีแบบนั้นหรอกเรื่องจริงวับแวมเห็นเป็นเงาบ้างบางครั้งไม่ดีมาเป็นกลิ่นนะฮะวับแวบนะแล้วก็หายไปผีจริงไม่มีแบบนี้นะฮะผีจริงก็วับอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เจอเรื่องอะไรนะครับสักครู่ก็แล้วกันนะฮะพี่มรณะภาษีว่าถูกใจหัวเราะเลยเดียวนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับมาขอเปิดสักเพลงสองเพลงมาอันนี้เกิดให้ฟังก่อนนะครับเกิดให้ฟังก่อนเนาะเราเปิดเพลงที่ให้ฟังกันขอเสียงร้องเพลงสาวเกงแดงหน่อยครับพี่วิน สาวเกงแดงเหรอนุ่มเหรอจะเก็บไว้ไหนอะเกงแดงในนุ่นเคยร้องเพลงนักร้องซ่อนแอบส่งมาเลยนะเดี๋ยวจะหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอเดี๋ยวถ้าหาเจอจะมาเปิดให้ฟังยังอยู่ตั้งแต่วันที่เธอไม่อยู่นะเพลงนั้นนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวถ้าเจอจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับเนาะมาช่วงนี้มาฟังเพลงด้วยกันต่ออีกสักเพลงสองเพลงแล้วกันนะครับพี่โอว่าใช่แล้วครับดีเจปลอมมากนะฮะ The Ghost นะฮะตามนั่นแหละเขาก็สร้างเรตติ้งนะฮะและอย่างนะพี่แจ็คนะเขาชอบกีฬานะพี่แจ็คชอบเล่นละครอุ้ยน่ากลัวมากเลยอุ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเฮ้ยเขาจะแบบลีลาก็จะมีแบบว่าการลีลาตอบกลับอ่ะพี่แจ๊กก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะอุ้ยน่ากลัวมากเลยเลือดอาบเลยเฮ้ยน่ากลัวโอ้ยขนลุกอ่ะเนี่ยก็จะมีแบบว่าแอปวิธีการสร้างบรรยากาศให้มันดูน่ากลัวนะตามสไตล์พี่แจ๊กเขานะฮะเรียกยอดวิวนะฮะแล้วคนก็ชอบฟังกันเยอะด้วยนะรู้อยู่มันเป็นเรื่องแต่งนะแหมนะฮะอยากฟังครับพี่วินท็อปบอกว่าเดี๋ยวหายเจอเปิดให้นะครับ

รักนะฮะมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วมันไหลหายไปแล้วมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนะครับสวัสดีภาสกรด้วยกันละกันนะครับทักทายด้วยทักทายพี่ออฟละกันพี่ออฟไม่ต้องขอเพลงรถดึกแล้วนะฮะฟังดีเจเดี๋ยวพอนะจ๊ะเที่ยงคืนแล้วพี่สนกำลังกินเต้าหู้ปลาอยู่นะ

ได้แต่เพ้อไปนะครับนี่คือใจละเมอในเวอร์ชันร้องสดนะของวงสัญชัยนะเป็นหนึ่งวงที่แบบว่าเสียงพลังเต็มมากเลยนะฮะมาเต็มมากๆเลยเสียดายเนาะไอเสียดาย RS เหมือนกันนะพี่โอนะนึกถึงวง RS นะครับในยุคเจนหลังสุดก่อนที่เขาจะยุบค่ายไม่ถึงกับยุบค่ายนะก่อนที่เขาจะศิลปินก็จะหายไปอย่างเช่นวงสัญชัยเงี้ยแล้วโลมนี่ยังเห็นหน้าเห็นตาอยู่เนาะสัญชัยวงอะไรอ่ะอินเฟมัสก็ยังเห็นหน้าเห็นตาอยู่แต่ว่าประมาณในสังกัดอิสระแล้วมีอะไรอีกอ่ะมิล่าปากดีขี้เหงาอันตรายใจเงี้ยเนาะใช่ไหมคามิคาเซ่แต่ละคนนะฮะที่กระจัดกระจายหายกันไปนะแต่คนถามว่า RS นี่ทำไมเขาถึงไม่ทำเพลงมันพลาดที่เฮียฮอเนี่ยเจ้าของค่ายเพลงเขาเนี่ยเขาไปลงทุนทำธุรกิจขายของออนไลน์แล้วมันขาดทุนไม่ฟังขาดทุนก็ทำให้ธุรกิจเพลงต้องหยุดชะงักหมดเลยนะตอนนี้ RS เหลือแค่ช่องทีวีช่องเดียวช่อง8นะครับช่อง8 RS นะที่มีรายการข่าวฮะพุทธาภิวันจิตดีฮะนั่นแหละเหลืออันเดียวที่เขายังเรียกว่าทำกำไรนะฮะแล้วก็มีคลื่นครูฟาเรนไฮต์นะครับก็เป็นในเครือ RS เหมือนกันมี2อย่างที่เป็นธุรกิจหลักๆอยู่ตอนนี้นะครับที่ยังสร้างกำไรให้อยู่นะฮะวงเอาใช่วงเอามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนวงอะไรอีกวงเอาวงปลื้มเนี่ยนะฮะใจละเมอสมัยก่อนเนาะนะฮะมี OX อย่างเงี้ยที่เราชอบเปิดนะคือที่ถ้าหากว่าใครฟัง BP Radio ในแอปจะได้ยินเพลงพวกเนี้ยตลอดเลยเป็นเพลงในสไตล์ยุค90 2000ที่ดิจิวินตั้งเอาไว้ทั้งนั้นเลยจะไม่ค่อยเปิดเพลงใหม่ว่าเพลงใหม่มันฟังไม่รู้เรื่องคุณฟังเจฟซาเทอร์อย่างเงี้ยฟังไม่รู้เรื่องนะฮะ PP กริดอย่างเงี้ยฟังอะไรก่อนไม่รู้เรื่องเลยนะฮะวันก่อนฟัง EFM Grammy ประกาศรายได้ 2,000 ล้านโอ้โหทุกอย่างอยู่ในมือ Grammy หมดตอนนี้ Grammy เขาเป็นบริษัทมหาชนครับเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีการเข้าที่ประชุมนะฮะมีการตกลงกันผู้ถือหุ้นก่อนแล้วผู้ถือหุ้นเขาไม่โอเคเขาไม่อยากจะทำก็ไม่สามารถทำได้เขาจะดูความเสี่ยงทั้งหมดทั้งมวลนะ Grammy ก็มีรายจ่ายเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาเองก็มีกำไรเยอะเหมือนกันส่วน IS เป็นเจ้าของอันเดียวนะฮะเฮียฮอเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเขาตัดสินใจอะไรด่วนเกินไปก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้นะฮะยังเหมือนนวลแอนจักรพงษ์ไงรู้จักแอนจักรพงษ์ไหมที่เป็นกระเทยอ่ะที่เป็น LGBT อ่ะเห็นปะที่เป็นสาวที่สวยๆเมื่อก่อนที่เขาออกมาประกาศว่าแต่ฉันเป็นเจ้าของ Miss Universe นะเห็นไหมที่ว่ารวยพันล้านร้อยล้านหมื่นล้านนะตอนนี้ออกต่างประเทศแล้วนะฮะเห็นล่าสุดสภาพบริษัทคือรกร้างมากเลย JKN Global นะครับแอนจักรพงษ์นี่เขาเริ่มจากการเป็นพิธีกรเมื่อก่อนเป็นผู้ชายเนี่ยนะฮะแล้วก็ทีนี้เขาไปทำศัลยกรรมมาใหม่นะเป็นผู้หญิงสวยเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับมาทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามด้วยแล้วก็มาทำนางงามต้องการปั่นกระแสหุ้นนะและชวนนักลงทุนเนี่ยเอาเงินมาลงทุนเอาเงินมาลงทุนให้กับแอนจะเก็บเงินเอาไว้แล้วเอาไปลงทุนอะไรเงี้ยไปเปิดเวทีนางงามไปขายของรูปสุดท้ายมันหมุนไม่ทันเขาเอาไปลงทุนเยอะเกินนะจนกระทั่งหมุนไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถที่จะปันผลคืนให้กับผู้ถือหุ้นได้สุดท้ายทางตลาดหลักทรัพย์ประกาศว่าให้ล้มละลายเพราะไม่มีเงินปันผลให้เขาหลายพันล้านหนียกต่างประเทศไปเลยอันนี้คือแอนจักรพงศ์เนี่ยเอาไลฟ์ฟังเฉยๆอ่านไม่ได้ไกลไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะแต่ไลฟ์ฟังเฉยๆนะครับไลฟ์ฟังนะครับอยากฟังเพลงท้องฟ้าใช่ไหมมาท้องฟ้าก็ท้องฟ้านะครับเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็ดูก่อนนะฮะมักหัวง่วงแล้วง่วงอะไรก่อนชิคเก้นมิวสิกนะฮะมาฟังเพลงที่ฝากไว้หนึ่งเพลงครับเดี๋ยวจบเรื่องนี้มาเล่าเรื่องผีให้ฟังละมาเดี๋ยวจบเรื่องนี้มาเล่าเรื่องผีจบเพลงนี้มาเล่าเรื่องผีให้ฟังละแล้วก็เดี๋ยวมาช่วงท้ายๆกันสัก 2-3 เพลงที่หลังเที่ยงคืนนะครับแต่ว่าใน YouTube ก็อาจจะไลฟ์ทิ้งไว้ก่อนให้พวกไบโพล่าคุยกันไปก่อนนะครับเนาะให้ฟังเพลงท้องฟ้านะครับฝากกับคนทั้งนั้นนะจากพี่หมีเน่าขอมานะฮะงั้นฟังเลยละกันช่วงนี้ครับ

มานะครับจากนี่เลยนะครับเปเปอร์นะครับที่ฝากไว้ด้วยเพเปอร์นะฮะเอาละครับช่วงนี้เที่ยงคืนกับอีก9นาทีนะครับมาเดี๋ยวเราที่ไร้เวลาที่เราจะมาเล่าเรื่องราวหลอนๆกันแล้วคืนนี้ฟังพวกความบันเทิงนะนะครับอ่ะมาร์คคุงกัมปนาทนะครับถึงชั่วเกงแดงหลายคนก็มั่วมอยกันอยู่นะในค่ำคืนนี้ YouTube นะฮะเดี๋ยวหลังจบรายการหลังเรื่องผีก็จะมีเพลงให้ฟังสักเพลง2เพลงจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันต่อใน YouTube แล้วก็ในออนไลน์นะฮะพร้อมยังนะฮะและจะเล่าเรื่องหลอนกันแล้วนะฮะก่อนที่เราจะเล่าเรื่องหลอนช่วงนี้ฝากสปอนเซอร์จะดีกันก่อนกันแล้วกันช่วงนี้นะครับใครอยู่เชียงใหม่คุณฟังครับอยากจะจัดฟันนี่เกงแดงรู้ยังดีเจวินจัดฟันนะตอนนี้นะฮะไปจัดฟันที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสบายเชียงใหม่นะครับที่นี่ถามว่าใครอยู่เชียงใหม่นะฮะอยู่ชลบุรีคงไม่ดันโดนมาถึงเชียงใหม่นะฮะคลินิกจัดฟันคุณภาพที่นี่ดูแลโดยคุณหมอทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยนี่น้ำไม่อยากจะโฆษณาฟังครับตอนนี้จัดฟันด้านบนนะครับมาได้ประมาณสัก3สัปดาห์คุณฟังใช่ไหมว่าดีเจวินส่องกระจกนะเกงแดงฟันที่มันห่างด้านหน้ามันเริ่มมีการขยับว่ะโอ้นี่แปลกนี่พูดจริงๆนะฮะเป็นคนช่างสังเกตมันเริ่มมีการเคลื่อนมีเริ่มมีการเคลื่อนแล้วเคลื่อนเพื่อที่จะเข้ามาในล็อกที่เหมาะสมถ้าหากว่าฟันเรามันไม่สวยมันมีการห่างมันมีการแบบซ้อนกันเป็นชั้นอะไรอย่างงี้นะครับสามารถที่จะไปใช้บริการได้นะฮะใครอยู่เชียงใหม่นะครับจะมาขุดหินปูนถอนฟันผ่าฟันคุดทำวีเนียฟอกฟันต่างๆนะครับถ้าหากว่าจะได้ส่วนลดพิเศษเนี่ยนะฮะก็ทักมาหาดีเจได้เดี๋ยวจะได้แจ้งคลินิกหรือว่าแฟนรายการดีเจวินดิจิทัลเนี่ยจะไปใช้บริการจะขอของแถมส่วนลดต่างๆมีสิทธิพิเศษไม่เอ่ยต่างๆนะฮะก็ทักมาหามาคุยกันได้นะครับเฉพาะเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่และลำพูนนะครับลำปางก็ได้วันก่อนมีพี่อะไรนะที่ลำปางบอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะมาทำที่เชียงใหม่หรือแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยนะฮะก็แวะมาได้นะครับที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่ครับอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่ตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะครับคลินิกสีส้มสดใสทีเดียวนะครับนะฮะลองเสิร์ชใน Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่าเดนทิสสมายเชียงใหม่นะครับเดนทิสสมายเชียงใหม่จะเสิร์ชก็จะเจอคลินิกได้เลยนะครับอ่ะฝากด้วยกันละกันนะฮะนะครับอะไรอะแยงแตะเจวินอะไรอะซาตานนะซาตานจัดฟันไหมซาตานอยากผมอยากโดนฟันอยากโดนฟันวะนะฮะมาอาจจะมาทำที่เชียงใหม่หรือแม่ฮ่องสอนอะไรเงี้ยนะฮะก็แวะมาได้นะครับที่คลินิกทันตกรรมเดนทิสสมายเชียงใหม่ครับอยู่ไม่ไกลจากแยกสนามบินเชียงใหม่ตรงข้ามนิยมพาณิชย์นะครับคลินิกสีส้มสดใสทีเดียวนะครับนะฮะลองเสิร์ชใน Facebook ก็ได้พิมพ์คำว่าเดนทิสสมายเชียงใหม่นะครับเดนทิสสมายเชียงใหม่จะเสิร์ชก็จะเจอคลินิกได้เลยนะครับอ่ะฝากด้วยกันละกันนะฮะนะครับ

0: ได้นะฮะรอฟันสวยกันค่อยดูนะฮะอาม่าช่วงนี้อ่ะฝากสปอนเซอร์จะดีเลยอ่ะขอนี่ลืมเปิดสปอนเซอร์ให้ฟังนะครับมาคุงลองฟังว่าเสียงตัวเนี้ยเสียงผู้หญิงที่พูดตอนสปอนเซอร์เป็นเสียงใครอ่ะลองฟังเสียงสปอนเซอร์เดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะฮะกับสปอตจากเดนทิสมายลองฟังเสียงผู้หญิงนะอ่ะนี
1: ่ฟันไม่สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไม่กล้ายิ้มให้ใครเลยเธอ
2: แหมจะซีเรียสไปทำไมเดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็จัดฟันกันแต่ต้องจัดกับคลินิกที่มีมาตรฐานครบวงจรนะอย่างคลินิกทันตกรรมเดนทิสมายล์โดดเด่นในเรื่องของการจัดฟันปรับรูปหน้าและรอยยิ้มให้เป๊ะปังเคสจัดฟันเสร็จไวภายใน 1-3 ปีไม่เลี้ยงไข้โดยประสบการณ์กว่า10ปีไม่ว่าจะอุดขูดถอนผ่าฟันคุดทำครอบรักษารากฟันฟันปลอมทุกรูปแบบฟอกฟันทำวิเนียเรียกว่ามาที่เดียวครบจบปัญหาเรื่องฟันคลินิกสีส้มขาวสะดุดตาอยู่ในโครงการช็อคเส้นถนนมหิดลตรงข้ามนิยมพาณิชย์ลองแวะเข้ามาปรึกษากันได้นะแอดไลน์แอดเดนทิสมายหรือโทร052-005-343-094-196-5-6-2-4 เอาละครับไปจัดฟันกันได้ละกันนะคะสนใจก็เดินที่สมายเชียงใหม่ได้เลยนะฮะเสียงใครเมื่อกี้สรุปเสียงใครเสียงผู้หญิงเมื่อกี้ฮะเสียงใครเนี่ยเสียงใคร
1: ฟันไม่สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มให้ใครเลยเธอฟันไม่สวยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนไหนไม่กล้ายิ้มให้ใครเลยเธอ
0: เสียงใครเสียงใคร แหมเสียงที่คุ้นเคยใช่ไหมฮะนี่คือเสียงของมินนั่นเองนะฮะปมมือกับมินด้วยละกันนะครับแหมขอให้มินอัดเสียงให้ปมมือมินด้วยมิ้นไงมิ้น FC ลิเวอร์พูลไงที่อยู่อังกฤษอ่ะวันนี้นางไม่มาใช่ไหมฮะไม่มาบอกนางมาฟังย้อนหลังด้วยนะคิดถึงสปอร์ตร้านหมูกระทะสมัยคลื่นโน้นเพลงแดนซ์มากโอ้ลืมไปแล้วอ่ะลืมไปแล้วไซยุริเดี๋ยวไซยุริเดี๋ยวเพลงท้ายรายการเปิดให้นะครับมาได้เวลาที่เราจะมาฟังเรื่องหลอนกันแล้วคุณฟังครับมาเสียงนี้คุ้นเคยนะครับดีเจไบโพล่าเกิดเรื่องผีเกิดเรื่องหมูกระทะนะครับเกิดเรื่องจัดฟันนะหลายเรื่องเหลือเกินนะฮะมาได้เวลามาฟังเรื่องผีกันแล้วนะครับถึงช่วงบอกว่าเสียงยิ้มมิ้นกระแดะมากเลยใช่ไหมกระแดะมากเลยบอกว่าให้กระแดะระดับเลเวล1พูดมาเลเวล5ฟังฮะว่ามิ้นไม่ต้องกระแดะมากก็ได้นะกระแดะมาระดับ5ระดับ6ทีเดียวนะครับวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่นะครับหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อมาฝากด้วยแล้วย้อนกลับไปนะครับเมื่อโอ้น่าจะประมาณ 5-60 ปีที่แล้วมั้งยุคสมัยนั้นนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปนะครับว่าหลวงปู่แต่ละท่านนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยยังเป็นหนุ่มอยู่เลยหลายๆท่านที่เคยบวชเนี่ยยังบวชตอนเป็นพระหนุ่มๆเลยทีเดียวยังเป็นพระหนุ่มๆเลยทีเดียวสมัยนั้นนะครับแล้วก็เคยเจอเหตุการณ์ต่างๆมากมายเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับได้มีการบันทึกเอาไว้บันทึกข้อมูลเอาไว้เรามาฟังดีกว่าครับพอแล้วเรื่องผีเริ่มหายใช่ไหมมาฟังเลยกันนะฮะเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหลวงปู่ทั้งสองท่านครับในย้อนกลับไปเมื่อ50กว่าปีที่แล้วนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนสมัยที่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อนะครับเดินทางนะครับเพื่อที่จะไปเรียกว่าทุดงนะตามต่างจังหวัดต่างๆนะครับวันนั้นเนี่ยนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปแถบเรียกว่าเป็นอีสานเป็นแถบอีสานนะครับที่จังหวัดมุกดาหารที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเราปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็พยายามสำรองหาว่าเอ๊นะเจอหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งนะครับก็ไปบิณฑบาตแล้วก็จะมีการปักกรดนะครับอ้างค้างแรมนะที่ในป่าชาวบ้านเห็นหลวงปู่ทั้งสองท่านเลยถามว่าหลวงปู่เจ้าค้าจะไปจะเดินทางไปที่ไหนนะฮะหลวงปู่ทั้งสองก็บอกว่าจะเดินทางไปสวรรคเขตฝั่งประเทศลาวชาวบ้านก็ตกใจว่าท่านจะเดินทางไปข้ามแม่น้ำไปฝั่งสุวรรณเขตเลยหรือนะฮะฟังตรงนั้นเลยหรอชาวบ้านก็ตกบอกว่าฮะแล้วท่านมาจากไหนบอกมาจากต่างถิ่นนะครับน่ากลัวนะท่านจะไปจริงๆหรอตรงนั้นเขาบอกว่ามีผีมีเปรตมีสัมภเวสีมีดวงวิญญาณเยอะมากนะท่านจะไปปักกรดจะไปพักอาศัยอยู่ในป่าจริงๆหรอนะฮะพระก็บอกว่าก็ไปปักกรดนะครับไปเผยแพร่ธรรมะนะเรื่องผีไม่ใช่เรื่องที่พระจะต้องมากลัวใดๆชาวบ้านก็เลยว่าอ๋องั้นก็ดูแลรักษาตัวเองให้ดีก็แล้วกันนะฮะจบสิ้นเสียงพูดของชาวบ้านเลยนะครับหลวงปู่ทั้งสองท่านก็เดินทางนะเพื่อจะมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางคือเมืองสวรรคเขตนะครับตรงข้ามกับมุกดาหารนะครับเมื่อเดินทางถึงปั๊บข้ามลำธารไปปุ๊บนะฮะก็ไปเจอโอ้สภาพของต้นไม้นะครับที่ถูกทำลายมีเหมือนกับการถูกเผาฮะถูกเผาทำลายป่า แต่ว่าตรงนั้นมัน

่งพอดีก็เลยไปปักกรดทิ้งไว้เพราะว่าเย็นแล้วค่ำแล้วนะครับตัดสินใจว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้จะพักอ้างค้างแรมอยู่ที่นี่ก็เลยติดตั้งปักกรดเอาไว้ห่างกันประมาณสัก10เมตรนะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยปักกรดอยู่นะหลังจากที่ส่งน้ำอะไรเสร็จสิ้นแล้วที่ลำธารเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะก็เตรียมตัวจะเข้าไปในที่พักที่กรดนั่นนะฮะก็เข้าไปอยู่ข้างในช่วงเวลาช่วงนั้นก็มืดแล้วนะฮะมืดแล้วแล้วก็เริ่มมืดแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ภายในกรดของตัวเองทั้งสองท่านนะครับซึ่งห่างกันประมาณ10เมตรก็ถือว่าไกลอยู่นะฮะ10เมตรแล้วก็อยู่กับความมืดด้วยนะมีเพียงแสงเทียนนะที่ตั้งไว้อยู่นะฮะสักพักหนึ่งปรากฏว่าหลวงปู่ทั้งสองท่านนะฮะได้ยินเสียงเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆวีดออกมาเป็นเสียงเล็กๆแหลมๆวีดดังมาแต่ไกลทีเดียวเสียงแหลมหนักมากเลยนะครับก็เริ่มตกใจแต่ก็ต้องมีสมาธิเพราะว่าเราเป็นพระเนาะต้องกำหนดจิตแล้วมีสมาธินะครับแต่ปรากฏว่าไม่ได้มาเฉพาะเสียงหวีดเสียงแหลมเดียวนะครับเป็นเสียงของลมเหมือนกับจะมีพายุมาแต่เป็นลมแรงมากเลยพัดกระหน่ำเข้ามานะครับในต้นไม้นะต้นไม้โยกโอนเอ็นน่ากลัวมากๆเลยในความมืดนะครับในความมืดยามค่ำคืนนะครับหลวงปู่ทั้งสองท่านก็แง้มนะครับเปิดนะครับกรดออกมานะฮะที่พักของเอกออกมาก็ปรากฏว่าในช่วงที่ลมแรงนั้นปรากฏว่าเริ่มเห็นนะครับเป็นร่างสูงๆนะครับเป็นร่างเงาๆดำๆสูงๆตัวสูงมากทีเดียวในข้อมูลบันทึกไว้ว่าสูง7ศอกเราก็ไม่นึกไม่รู้กันว่า7ศอกประมาณไหนต้องเอาศอกมาลองรับมาต่อกันดู7ศอกนะครับแล้วปรากฏว่าที่น่าแปลกใจคือตัวของเขาดำเลยดำทะมึนทีเดียวนะครับเดินเข้ามาจะมาหาที่กรดที่หลวงปู่อยู่หลวงปู่ทั้งสองก็ตกใจนะแต่พยายามทำสมาธิอยู่นะฮะมันลากดำและสูงมากๆเลยตัวดำแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีแค่ตัวอย่างเดียวนะครับตัวของเขาเนี่ยมีเหมือนกับลักษณะเป็นขนเนี่ยมีขนด้วยพลุงพลังเลยเดียวหลวงปู่ทั้งสองก็ตกใจมากๆแล้วมันคือตัวอะไรแล้วมีกลิ่นเหม็นด้วยมีกลิ่นเหม็นซากเก่าซากเน่าเหมือนกลิ่นเน่าเงี้ยเดินเข้ามาลับๆล่อๆอยู่หลวงปู่ทั้งสองนะฮะจึงพยายามเพ่งจิตอธิษฐานนะครับพยายามดูว่าเป็นใครเป็นตัวอะไรในความมืดนะครับก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นเปรตดวงวิญญาณสัมภเวสีนะครับนะที่เดินทางเข้ามาสังเกตการว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็เลยพยายามตั้งจิตอธิษฐานนะครับถามว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับการสื่อเขามาที่ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะหลวงปู่บอกว่าเขาพยายามสื่อว่าเขามาขอให้ช่วยเหลือมาขอส่วนบุญนะครับชาติที่แล้วนะครับเป็นคนมนุษย์นี่แหละฮะแล้วก็มีกรรมนะเห็นว่าผิดศีลทำผิดศีลนะครับหลายข้อทีเดียวปรากฏว่าก็เลยพอเสียชีวิตไปแล้วนะก็เลยเป็นดวงวิญญาณที่ร่อนเด้เป็นสัมภเวสีเร่ร่อนนะครับนะแล้วคนถามว่าแบบนี้มีจริงหรือเปล่าฮะเดี๋ยวก่อนจะไปต่อเรื่องหลวงปู่ดีเจเล่าเรื่องนึงนะครับคุณผู้ฟังใช่ไหมว่ามีรายการหนึ่งที่เขาไปถ่ายทำในป่าเนี่ยใน YouTube ที่เจดูฮะเขาเจอลักษณะอันนี้เรื่องจริงนะพี่เอมรันวาสีเขาเจอลักษณะเป็นตัวอย่างเงี้ยคล้ายๆเหมือนลิงอุลังอุตังอ่ะดำๆตอนแรกทีมงานก็บอกว่าเฮ้ยลิงหรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานถอยออกก่อนนะครับเป็นลิงสัตว์ป่าหรือเปล่าเขาพยายามส่องไฟเป็นตัวดำๆตัวใหญ่ๆทะมึนๆแล้วมีลักษณะคล้ายเหมือนกระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงทีมงานก็พยายามจะฉายไฟส่องเข้าไปเดินเข้าไปดูนะครับคุณฟังเชื่อไหมมันกระโดดขึ้นต้นไม้คือต้นไม้เลยปีนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยทุกคนบอกเฮ้ยลิงมันเป็นสัตว์ป่าออกมาก่อนนะฮะหลายคนกลัวว่ามันจะทำร้ายปรากฏว่าพอมันขึ้นต้นไม้ปั๊บแล้วฟังฮะหายแต่ไปโผล่อีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ทุกทีมงานตกใจมากคือถ้ามันจะแวบไปอีกที่หนึ่งมันจะต้องมีการวิ่งผ่านหน้าทีมงานใช่ไหมอันนี้มันสามารถว้าไปอีกที่หนึ่งได้ทุกคนว่าอันนี้ดวงวิญญาณแน่นอน 100% นะดวงวิญญาณ 100% แน่นอนเดี๋ยวถ้าเจอจะแคปส่งให้พีเอ็มอรัญญวาสีดูนะครับตอนนั้นมันนี้เลยนะฮะปรากฏว่าหลวงปู่ทั้งสองท่านนะฮะพอเจอดวงวิญญาณปั๊บก็พยายามอธิษฐานจิตแล้วก็พยายามจะเทศธรรมะนะพยายามที่จะให้เหมือนกับประมาณว่าเทศเพื่อจะให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีต่างๆแต่ด้วยผลกรรมนะครับที่มีมากมายของดวงวิญญาณดวงนี้นะครับที่มาปรากฏเป็นรูปร่างสัตว์ประหลาดเนี่ยนะดวงวิญญาณของเขาที่มีกรรมเคราะห์กรรมที่ผิดศีลมาหนักนะจึงไม่สามารถปลดปล่อยดวงวิญญาณให้หลุดพ้นออกจากวงกรรมของเขาได้ก็เลยทำได้แค่เลยฮะทำได้แค่อธิษฐานจิตและอธิษฐานนะแผ่เมตตาไปให้เผื่อที่จะเขาจะคิดได้นะครับแล้วก็รอวันเวลาที่ดวงวิญญาณจะสามารถจะเขาเรียกว่าหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่มีอยู่นะครับพอสักพักหนึ่งพยายามเทศแล้วสื่อสารแล้วไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ดวงวิญญาณตัวนี้ก็พยายามก็เดินถอยห่างออกไปแล้วก็หายลับหายไปเลย
ก็เป็นเรื่องนึงที่ถูกบันทึกเอาไว้นะครับของหลวงปู่ทั้งสองนะหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อซึ่งมีคนพบเห็นดวงวิญญาณแบบนี้บ่อยมากตัวดำๆสูงๆตามป่าตามเขาเยอะมากๆเลยนะครับเรื่องพวกนี้นี่ถ้าไม่เจอใครนี่ไม่รู้นะบางคนบอกว่าแหมลิเจเรื่องแต่งมั้งนะอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันละกันแต่ว่ามันมีจริงๆคุณผู้ฟังมันมีจริงเรื่องพวกนี้ในป่าในเขาอะในป่าในเขาส่วนมากเขาจะเจอดวงวิญญาณแปลกๆเยอะเป็นร่างดำตัวดำตัวสูงบ้างตัวผอมๆรีบๆบ้างมีหลายแบบมากคือเปรตสัมภเวสีฟังครับมันสามารถจะแปลงกายแล้วก็มีรูปร่างหลากหลายรูปแบบเคยมีรายการหนึ่งของเอเชิญยิ้มนะฮะเขาไปถ่ายทำในสุสานนะพี่เอบรรพสีคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อไหมอันนี้เดี๋ยวจะเห็นในไลฟ์สดเลยนะฮะเป็นลักษณะแท่งๆก็มีเป็นแท่งๆเลยยาวๆเลยดกเด็กดกเด็กเลยยืนอยู่แท่งๆเลยแล้วเอกก็บอกเฮ้ยอะไรอ่ะพออะไรปั๊บเขาวาร์ปก้มลงฮะแล้วก็หายไปกับหูกับตาเลยเขาวาร์ปตรงหลังต้นไม้แล้วก็หายไปเลยนะเป็นสุสานแห่งหนึ่งนะครับที่เขาไปถ่ายทำเป็นร่างดำๆสูงๆนะสูงเลยนะครับแล้วก็วาร์ปแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวจะได้บอกว่าถ้าใครที่เจอตัวเองถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆกับของพวกนี้นะฮะมีทั้งร่างสูงๆมีทั้งร่างกลมๆก็ยังมีเลยกลมๆยังมีเลยครับมาลูกคือวิญญาณมันมีหลายรูปแบบหลายประเภทมากเลยเราไม่สามารถจินตนาการได้อันนี้แปลกจริงก็เป็นเรื่องเล่าจากหลวงปู่แหวนนะครับว่าเกิดเป็นคนนะอย่าได้กระทำผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามแต่โดยเฉพาะศีล5ที่เรากระทำอยู่นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรากระทำผิดแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นพระเป็นเจ้าต่างๆเองนะพระก็มีกรรมเป็นของตัวเองนะยังคงวนเวียนอยู่ที่เดิมยิ่งมนุษย์เองก็มีกรรมของตัวเองและจะไม่สามารถหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นได้เพราะฉะนั้นเป็นคนก็ทำแต่กรรมดีทำแต่สิ่งดีก็แล้วกันเนาะเพื่อจะได้ไม่ต้องวนเวียนยามอยู่ในที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อที่ได้เล่าเอาไว้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันแล้วกันนะครับผู้ฟังนะครับฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเรื่องนี้นะฮะเรื่องผีจริงไม่มีอะไรเลยแค่เห็นแค่สัมผัสแค่กลิ่นมาไม่มีแบบพี่แจ๊คครับผู้หญิงผมยาวมันแลบลิ้นนะฮะแลบลิ้นปิ้นตาใส่เลือดเขาไหลนองเต็มพื้นเลยครับพี่แจ๊คผมเขายาวสยายลงมากับพื้นลากไปกับพื้นผมได้ตกใจมากจนตื่นขึ้นมาครับเห็นเสร็จผมก็กองเต็มพื้นเลยนะฮะไอ้เรื่องแต่งนะฮะเรื่องแต่งนะครับคุณฟังนะฮะนะครับก่อนเข้าป่าต้องไหว้ก่อนนะให้เขาจุดธูปบอกเขาบอกว่าในผีในร่างกายในผีนางต่างๆเนี่ยมันจะมีรูปร่างหลายแบบในป่าในเขาอสุรกายเปรตวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นเขาอยู่มานานหลายร้อยหลายพันปีแล้วครับพอการเวลาผ่านไปเขาอยู่ที่เดิมเพราะเป็นกรรมของเขาคนเข้าไปเจอก็ตกใจเอาได้ใช่เลยครับพี่เอมรณีวาสีครับนะนี่เรื่องจริงเลยนะครับนะดวงวิญญาณเนาะสายกันยังว่าภาพลงหน้าจอลงได้ไหมไม่ได้จนกว่าจะจบเพลงนี้นะครับหนึ่งเพลงหลอนหนึ่ง

อันนี้หล่อลงมากๆเลยนะฮะออยลี่มาได้จังหวะพอดีเลยนะฮะจังหวะผีพอดีเลยออยลี่นะครับพี่แอมรันวาสีเมื่อกี้โผล่ไปพี่แอมนี่เป็นคนที่ชอบทำบุญมากๆเลยพี่แอมเป็นคนไม่กลัวผีนะฮะเมื่อกี้วีรภาพเมื่อกี้ที่ลงแชทใน YouTube เมื่อกี้นะเป็นคนไม่กลัวผีคุณฟังใช่ไหมว่าพี่เดจเคยเล่าเรื่องหล่อเรื่องนึงที่วัดนึงที่เขาเปิดเอาศพที่เขาเอาศพมาให้สมาชิกได้นอนด้วยฮะเป็นสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับทางภาคกลางซึ่งเขาไม่บอกที่ไหนด้วยนะฮะที่เขาเปิดรับสมัครในส่งของผู้ที่อยากจะทำสมาธินะฮะแล้วก็เขาจะเอาศพของผู้ที่เสียชีวิตมาไว้ในโรงนะครับแล้วก็ให้คนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมนะไปนั่งสมาธิข้างศพนะครับ1คืนนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าพี่เอ็มอรันวสิถามวัดไหนวะจะไปร่วมกิจกรรมเรื่องจริงมากคงพี่บอกว่าวัดไหนครับอยากจะไปร่วมกิจกรรมดีเจเอก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่นะเขาเล่าในรายการพี่ป่องนะฮะนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นออยนี่นี่เป็นคนหนึ่งที่กลัวผีมากๆเลยกลัวมากๆเลยนะครับเป็นคนดุมากนะครับแต่ว่ากลัวผีมากๆเลยนะฮะงั้นขอหนึ่งเพลงไหมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งพอดีนะฮะเที่ยงคืน31ทีเดียวจะปล่อยไลฟ์ทิ้งไว้สักพักนะฮะจบรายการแล้วนั่นทาง YouTube เนาะส่วนออนไลน์เดี๋ยวเราจะมาร่ำลารายการกันหลังเพลงนี้นะครับ

แล้วกลิ่นตัวเหม็นหึ่งรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างจากวัดร้างละงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่ากว่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่

0: ายเกือบหัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้จะทำยังไงเลยท่องคาถาชินบัญชรสวดมนต์ขอพรให้พระคุ้มครองพระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมสวดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อพระควะโตเธอนั่ง
1: จังผมเป้าตาลึกโ
0: ผผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้า

โอ้เฮ้ยเลยวะนะครับนี่คือเพลงจากดาจิมที่เขาแต่งจากเรื่องจริงนะครับพี่เอ็มรันวาสีวันที่เจวินครับดิจิทันครับเคยมีอยากมีเพื่อนไปนั่งปักกรดนะเหมือนพระหรือว่ากางเต็นท์ในป่าช้านี่พี่เอ็มรู้ไหมเพื่อนดีเจที่เป็นเจ้าอาวาสวัดที่ลำพูนน่ะเขาผ่านมาหมดแล้วนะฮะผ่านไอ้นี่ไอ้ปักกรดหรือว่าไปนอนในป่าช้าหมดละก่อนที่เขาจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป๊กเหรอพี่เลิฟที่เขาจะเป๊กเป็นทุกเจ้าอ่ะเป็นพระนะฮะเขาจะต้องผ่านกรรมวิธีนะครับในการที่จะไปนอนกับศพนะหรือว่าในป่าช้าอย่างนะฮะเพียงว่าอยากมีเพื่อนไปนั่งปักกรดหรือว่ากางเต็นท์ในป่าช้าครับชวนที่บ้านไปไม่มีใครไปสักคนนะฮะมีพระอาจารย์ที่อำเภอฮอดเชียงใหม่อยู่บนดอยบนเขานะท่านเคยพาไปเดินเล่นที่ป่าช้าที่เผาศพตรงแท่นเผาไอกองฟอนนะฮะแบบเปิดนั่นแหละกองฟอนไม่มีเมนนะครับคือที่เผาของคนสมัยก่อนนะฮะท่านไม่ค่อยมาเพราะอยู่ไกลและก็สูงนานๆที่จะลงมานะครับไปนั่งสมาธิในป่าช้ามันทำให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านและก็ไม่ง่วงด้วยนี่พี่เอ็มอรัญวาสีบอกเอาไว้นะฮะก็เป็นเรื่องหลอนที่หลายคนอยากจะประสบพบเจอนะครับก็จริงๆดิเจคิดว่าในดวงวิญญาณมันมีอยู่แล้วฮะในป่าช้ามันมีอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าเขาจะมาหาเราหรือเปล่าแต่ว่าที่เขามาหาเรานี่คือเขาเห็นว่าเรามีบุญนะเป็นคนมีบุญน่าเลื่อมใสเขาเลยมาเขาเรียกว่าวนเวียนมาเพื่อมาขอส่วนบุญอย่างพี่เอ็มไปนี่รับรองวิญญาณเพียบเขามาเขาเห็นรังสีออร่าแสงออร่าจากพี่เอ็มเพราะว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญสุนทานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายายนุ่นแกงแดงไปนี่ไปขอกินเหล้านะฮะถ้ายายนุ่นไปนี่นะเบน285นะครับแสงโสมนะฮะผีจะขอกินนี่ยายแกงแดงเธอรู้ไหมรายการเอเชิญยิ้มนะเคยไปถ่ายในป่าช้านะครับแล้วเอมันเอาเหล้าอ่ะเหล้า35ดีกรีฮะไปวางไว้ที่ไอ้หน้าเมนเผาศพอ่ะฮะแล้วบอกว่าดวงวิญญาณสัมภเวสีต้นไหนที่อยู่ในพื้นที่นี้ถ้ามาแล้วมากินเหล้านะวันนี้ซื้อมาให้ขอให้แสดงตัวตนให้เห็นหน่อยคุณฟังใช่ไหมขวดเหล้าดึงโพเลยนะฮะดึงนี่หมายถึงว่ามันตั้งอยู่เฉยๆนะฮะมันมีการดึงเหมือนดึงแบบโพดึงมาทั้งข้างๆอ่ะดึงมาโชะเลยเอฉันยิ้มตะลึงไปเลยต่อหน้าไลฟ์สดเลยนะฮะเหมือนมีคนจับแล้วก็ดึงอ่ะแล้วมันไม่ล้มนะมันดึงถ้าสมมติลมพัดมันต้องล้มใช่ไหมฮะดึงเพาะเลยดึงแบบเป็นเสียงดังแรงมากเลยนะฮะทุกคนตกใจกันมากเลยต่อหน้าไลฟ์สดเลยอันนี้ดิเจก็ดูอยู่ดิเจดูไลฟ์สดอยู่นั้นหน้าเมนเผาศพเลยเขาไปตั้งหน้าเมนแล้วเขาเหมือนกับอธิษฐานนะว่าถ้าดวงวิญญาณอยู่แถวนี้ขอให้มารับเอาเหล้าไปเงี้ยนะมาเลยมาดึงขวดเหล้าไปเลยนะที่วางอยู่บนแท่นนะฮะน่ากลัวมากนะฮะคือเขาอยู่ตรงนั้นแหละวิญญาณสัมภเวสีผีต่างๆเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่ที่ว่าเขาจะปรากฏตัวหรือไม่อย่างไรแต่นี่คือเขาไม่ปรากฏตัวเห็นแต่ถ้าหากว่าเขาต้องการได้เห็นนุ่นนะเขาก็คือเห็นเป็นเขาเลยเป็นมือจับเลยแต่ว่าเขาไม่เห็นไงก็คือเห็นเป็นแค่ขวดเหล้ามันเคลื่อนที่เฉยนะฮะล่าสุดเสาร์อาทิตย์นะครับไปนั่งสมาธิเดินจงกรมที่เป็นป่าช้าเก่านะปัจจุบันเนี่ยเป็นศูนย์ฟื้นฟูเชื่อไหมครับนั่งสมาธิอยู่ดีๆไฟดับเฉยเลยนะครับนะฮะปกติไม่เคยดับเลยแล้วมีกลิ่นโชยมาด้วยแสดงว่าเขาอาจจะมาพี่เขามาขอส่วนบุญแล้วก็แผ่เมตตาไปแผ่เมตตาไปให้นะครับแผ่เมตตาไปให้ก็แค่นั้นนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะมาขอส่วนบุญมาขอส่วนบุญเพราะตอนเป็นคนเขาไม่ได้ทำบุญไงฮะพอเห็นคนที่น่าเริ่มใสอะไรมาเขาก็จะไปขอส่วนบุญนะฮะพี่เลิฟบอกว่าดีเจครับนิมนต์ปักกรดที่วัดผาลาดครับใกล้ๆเมืองมันไม่ได้สิพี่เลิฟมันบรรยากาศมันไม่ได้มันบรรยากาศก็น่ากลัวอยู่นะวัดผาลาดพี่พีเอ็มเคยไปไหมครับมันก็น่ากลัวแต่เดี๋ยวดีเจว่ามันใกล้ไปในพี่มันเป็นในเมืองเกินไป แต่พี่เลิฟเคยเจอผีที่วัดผาลาดนะตอนสมัยที่พี่เลิฟไปบวชเป็นพระสมัยก่อนเคยบวชเป็นพระนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนออกมาข้างนอกนะฮะได้ยินเสียงคนคุยกันภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยที่วัดผาลาดนะคุยกันเลยนะแล้วก็พี่เลิฟบอกว่ากลางคืนเนี่ยเทวดาเขาจะมาอะไรสักอย่างนะฮะแต่ที่ไม่เห็นเทวดาคือเห็นดวงวิญญาณคุยกันเลยชิบๆๆคุยกันแบบเป็นล่ำเป็นสันเลยฮะแต่มองที่ไหนก็ไม่เจอมีแต่เสียงอะวิ่งสิฮะตอนนั้นเป็นพระอยู่พี่เลิฟนะที่วัดผาลาดวัดผาลาดตรงนี้ก็น่ากลัวนะที่ดอยสุเทพนี่นะครับแต่ว่ามันอยู่ในเมืองเกินไปนิดนึงมันอาจจะใกล้เกินไปนะพี่เอ็มใช่จ้ะเคยไปครับวัดผาลาดเคยไปใช่ไหมแต่พี่เอ็มก็อยากได้ไกลๆเลยฮะอำเภอฮอดดอยเต่าอมก้อยแม่แจ่มนี่เนาะไกลๆไปเลยนะครับเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวดิเจร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทาง FM ทาง FM ทางแอปเลยแล้วกันเนาะทางบุญทริกนะครับปิดท้ายเรื่องหลอนๆกันจะได้ฟังเพลินๆก่อนนอนกันนะครับเดี๋ยวมาคุมเดี๋ยวคลิปฟุตบอลปิดท้ายให้นะฮะเดี๋ยวดิเจร่ำลาคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางออนไลน์เลยแล้วกันเนาะทางแอปเนาะเดี๋ยวทาง YouTube เจอกัน1เพลงนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยเลือกซิมใหม่เบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับนะทางบุญทริกด้วยเดี๋ยวหลับฝันดีทุกคนนะครับส่วนใครที่
ยังไม่หลับก็ล้ำลารายการกันเนาะนะไปฟังเพลงต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับค่ำคืนนี้ล้ำลาทาง FM ทางแอปเป็นแล้วกันนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

ณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชัน Thai Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD คุณกำลังฟัง BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand

0: พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand
0: เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio
1: ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

0: ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862
1: ผู้คนมากมายที่กำลังเดินไปยังสถานที่แห่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องคาดหวังที่จะตามเข้าไปเมื่อเราไม่เร่งรีบที่จะเดินมันก็ไม่ได้ไกลขึ้นหรือว่าใกล้ลงสิ่งบางอย่างที่มันงดงามของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องเข้าไปครอบครองมันก็ยังงดงามอยู่งั้นอยู่ดีนะเรื่องบางเรื่องขอให้เราปล่อยผ่านไปแค่นั้นเองครับ

ราเพิ่งจะร้องในไม่กี่ครั้งนี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดไปด้วยประการใดก็ต้องขอไว้เพื่อพี่น้องทุกคนในอย่างฝากเพลงนี้ไปในอ้อมใจของทุกๆคนอีกหนึ่งเพลงนะครับบทเพลงอย่าคาดหวังนะครับขอมอบให้ทุกๆคนที่บ่อยครั้งเราเสีย